0: มีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามในสถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
1: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องยุบเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
0: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกช
1: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้งแอสปามีทั้งภูฏานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกชก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ได้เต็มที่ค่ะ
0: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลางโดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางคริปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางคริปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการ โดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์ เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็นGrid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
2: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี
3: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกแบบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเนี่ยเกือบ 8,000 ทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยทุกส่ว

0: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน25,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรมนอุดมพรรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเนี้ยดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: อนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแม็กซ์ขอบคุณเลือกกรุงเทพไม่บาดคุณแม็กซ์ขอบคุณมาต้องใช้สิทธิ์โพสต์
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคชโรเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
2: กองบัญชาการกลางกาปั้มเอาอาบิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านด้านน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบลิตทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกาศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25 21 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดังดีติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสนามจิตศรีวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายกูเม่สุประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นและนพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีสอพราทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและไทยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุส รสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของยีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชนาวุฒิศรีธนดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยังพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ดินพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เมตรและเวลา 10:05 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่พระภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น. 1 นาทีกับกปท.การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกลิ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยถอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปะตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.gs
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห่วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค
7: ่
2: ะ
7: ให้เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามThank you.
9: ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ
11: โดยวิกรมกรมดิษฐ์
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่2ตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกนะครั้งที่3ซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3มีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้อง

0: เป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไรและก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรปก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันบานปลายขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมมองเห็นแหละครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งของสองยักษ์ในโลกนี้ก็ย่อมจะทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: พามาจับไต AI ภาพเล็กๆที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทนแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวด้วยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนีโญจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบน้องของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยคงและบรรเทาอิทธิพลของเอลนีโญในบางช่วง ทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่ส่วนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับ
1: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนีโญให้เบาบางลงได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันทภาแสงตุ้งรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
4: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีละ 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่ได้มีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลปีหน้าแล้วปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
3: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

0: ากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ทุเรียนมังคุดและสตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพ

0: นอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพการสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
1: ดิฉันจัตยาปรุงปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิมส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
0: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26-29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงานท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จาก

0: เฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
1: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่าง

0: ครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบ e-ticket แทนการเก็บเงินสด
1: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
3: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายในล่าสุด F1 เทพชัยยาหงหนูเอ็นสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซูลิแวนคว้าแชมป์โอเพ่น2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างนิ้งฉลาดบุรีและธารัตน์วงหาในไทยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบ.การพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่างซีเกมหรือเอเชียนเกมซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบ.การพนันและพรบ.กีฬาที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหลังที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องชิดชอยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนเป็นสู่ฐานหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดF1เทพชัยยาอุ๋งหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงการสอยคิวไทยข้อสำคัญคือปลดสนุกเกอร์ออกจากพรบ.การพนันเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมตั้งแต่อายุยังน้อยและดึงดูดสปอนเซอร์ราย

งศักดิ์ยอดประณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว

0: งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบการพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบการพนันซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์เข้าสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ

0: ประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์สั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่ม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและม

ยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnet.p@msu.ac

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่มุมเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยววิหารอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโรงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: เปลี่ยนหัวลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องศึกษาอบรมกายเมื่ออบรมกายให้ดีกายนี่หมดภาระที่จะบริหารมากเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มอะไรให้มันพอดีพองามหลังจากนั้นการรักษาศีลมันก็ง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีงามไม่เดือดร้อนอาดูลใจในการกระทำการพูดการคิดของตนเองจิตนี้ก็บริสุทธิ์ผ่องใสเจริญสมาธิก็ง่ายเป็นสมาธิเมื่อจะเพ่งพินิจพิจารณาสิ่งใดมันก็หลากลังไหลออกมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นเรื่องเป็นราวออกมามันผิดกันมีผลอยู่ในการพัฒนาอย่างนี้มันเกิดปัญญาได้เพราะนั้นปัญญานี้จะเข้าถึงตัวสัจธรรมจะรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้หลังจากนั้นก็จะมาถึงความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเรามาใช้เวลาของเราที่ยังมีเหลืออยู่ไม่มากมายเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการมาในการฟังของเราซึ่งอาตมาคิดว่าชั่วโมงที่เหลือนี้เราจะพูดกันเรื่องสารธรรมะของผู้บริหารล้วนๆเลยธรรมะสำหรับผู้บริหารล้วนๆขอใช้เวลาปารภทบทวนที่ผ่านมาสักเล็กน้อยว่าจริยธรรมที่เรากำลังพัฒนากำลังฝึกตามหลักสูตรนี้นั้นมันเป็นการเดินเข้ามาถูกที่ถูกทางในการพัฒนาประเทศชาติสังคมและความเป็นอยู่อย่างมีศักยภาพของมนุษยชาติถ้าหากโลกได้อ่อนตัวลงทางจริยธรรมทางศาสนาปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายวินาศย่อยยับมันจะเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้จับคู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนานี่คู่หนึ่งวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาให้ความสะดวกสบายทางกายศาสนาผลิตสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมออกมาเพื่อคุ้มครองจิตใจของหมู่มวลมนุษยชาติให้รู้จักรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์และมองเห็นโทษรู้จักทางออกจากมันเพื่อป้องกันหายนะภัยอันจะเกิดขึ้นจากความเจริญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่จึงจำเป็นต้องมาศึกษาในเรื่องจริยธรรมกลับคืนมาสู่ศาสนาไม่ว่าในประเทศใดๆที่เจริญแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัก10 ปีผ่านมาเสียงเรียกร้องของมหาชนดังก้องทั้งเมืองว่า back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐจัดระบบการศึกษาให้การศึกษานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมขึ้นมาเพราะปัญหาของความเจริญทางวัตถุและเทคโนโลยีนั้นได้สร้างความเจ็บปวดรุนร้าวบาดแผลของสังคมทำให้บ้านเมืองเกิดอาการที่เรียกว่าโซเชียลอินสังคมป่วยไข้ชนิดที่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่เคารพผู้บริหารผู้นำอะไรต่างๆนี้กลับไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะขาดสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมการศึกษาของเขาขาดสิ่งนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดระบบการศึกษานี้หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆพาดหัวข่าวว่าคันเดลันไครซิสอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราถือว่าเป็นประเทศผู้นำหลังจากนั้นระบบจริยธรรมนี้ก็ต้องถูกค้นคิดกันขึ้นมามันสมองของนักวิชาการนักจริยธรรมโดยเฉพาะในหนังสือ Encyclopedia ซึ่งเป็นสารานุกรมแห่งการศึกษาที่ทั่วโลกเอามาใช้เขียนในประเทศฝรั่งเศสก็ดีในอังกฤษก็ดีเขาก็ได้เชิญนักจริยธรรมนักสังคมวิทยาอะไรเนี่ยขึ้นมาให้ขึ้นมาเขียนเรื่องจริยธรรมสากลขึ้นมาเราคงจะต้องเสียเวลาสัก 2-3 นาทีเกี่ยวกับจริยธรรมสากลเราไม่อยากเสียเวลามากกว่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเขาใช้ภาษาลาตินว่าสัมมัมบูนัมสัมมัมบูนัมแปลว่า
2: สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงที่มนุษย์ควรจะมีอันนั้นก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the utmost goodness that man can get is in very right สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเข้าถึงในชีวิตจริงๆใช้คำว่า very right very right ชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นเขาก็เขียนขึ้นมา4อันอาตมาอ่านดูในระบบแห่งเอนไซโคลไปเดียวแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ามองข้ามเลยไม่ว่าใครก็ตามในโลกที่เป็นสมาชิกสมาคมโลกจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามอย่างไรก็ตามถ้ามีจริยธรรม4อันนี้ดูดูมันเข้าอยู่ในหลักของพุทธศาสนานี่เขาบอกว่าความสุขแฮปปี้เนสสร้างความสุขขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าเรามองกันผิวเผินว่าใครๆก็รู้ใครๆก็แสวงหาความสุขแต่ท่านจะเพิ่งสรุปง่ายๆว่าคนทุกวันนี้ที่สร้างปัญหาแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่โลกแก่สังคมนั้นไม่ได้เกิดจากคนมีความสุขเกิดจากคนมีความทุกข์คนผู้ใหญ่ทุกแบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายทุกแบบเจ้าแบบนายเป็นคนแก่ทุกแบบคนแก่ต้องการความสุขนั่นเองจึงต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแต่ความจริงมันถ้าเขามีความสุขเขาจะเอาความสุขไปป้ายให้แก่คนอื่นแก่สังคมเรียกว่าhappinessคือคนนั้นมีความสุขความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งการแห่งจริยธรรมคนทำเชื่อว่าเขาแสวงหาความสุขเขามีความทุกข์อยู่แล้วจึงรักจึงโกรธจึงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่ทำสุขนั้นมีความสุขเขียนลงไปเลยก็ได้ happiness 2 ความเต็ม perfectness ไอ้ perfectness คือความเต็มนี่เราเคยได้ยินเพลงเก่าๆของสุเทพที่เขาร้องมาทมเท่าไรไม่รู้จะเต็มอะไรทำนองนั้นนะมันไม่เป็นจริงๆในใจของคนเรานักจิตวิทยาแต่อย่างชิดหนึ่งปล่อยหรือในทางพุทธศาสนานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเขาบอกคนเราเนี่ยมีอาการขาดวินหรือจะดีแค่นั่งจะตามจะขาดอยู่ 15% ถ้าสามารถทำให้มันเต็มได้หมดปัญหาเดี๋ยวนี้ถ้าเรามาพูดระหว่างเราจะเต็มบันไดได้ห่างขนาดไหนอย่าไปถือเราได้เราจะเต็มบาทเป็นว่าเครียดแบบแก่ก็อยากจะเห็นความจริงแม่จะบอกว่าขอบคุณผมมันจะเต็มเหมือนแบบที่คุณพูดนั่นเองถ้าอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นผู้เต็มผู้ที่เป็นธรรมดาเราเนี่ยยังไม่เต็มถึงยังไงก็พยายามให้มันเต็มมันไม่เต็มเราพยายามให้มันมีอาการเต็มทีนี้คือว่าแม้ไม่ได้เป็นหงผู้ทรงศักดิ์ก็รักเป็นโนรีที่หันษาแม้ไม่ได้เป็นน้ำพระคงคาจึงรักเป็นธาราใสที่ไหลเย็นแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นแม้ไม่ได้เป็นวันพระจันทร์เห็นจึงรักเป็นจันทร์แรมที่แจ่มจางเมื่อไม่ได้เป็นต้นสนละหงก็จงเป็นคงอ้อสะบัดมุ่งผัดขัดขวางเมื่อไม่ได้เป็นมิตรสุสานจะเป็นนางที่มิตรใช่ไร้ความดีการจะเป็นอะไรนั้นไม่แปลกมันติดแผลจงดีงามตามวิถีประพฤติตนให้เป็นเช่นคนดีสมกับที่เราเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้มันเปอร์เฟกต์ได้เหมือนกันเมื่อยังไม่เต็มก็คล้ายพอเปอร์เฟกต์นี่ความสุขความเป็นต่อมาอีกก็ตัวนี้สำคัญมากความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เขาเน้นไปที่หน้าที่เชื่อเลยความบริสุทธิ์แต่เขาเน้นไปที่หน้าที่ยังลดไปอีกเยอะละ beauty for beauty as it says beauty for beauty ละหน้าที่เพื่อหน้าที่ตัวนี้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาในนี้มือจะพระสงฆ์เจ้าก็ทิ้งหน้าที่ไปนิมนต์ให้มาแสดงธรรมที่นี่บางองค์ท่านอาจจะไม่มาเลยท่านไม่ถือว่าหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไปนิมนต์พระพุทธเจ้าท่านมาแน่ๆท่านมาแน่ๆทิ้งเรื่องเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับย่อมย่านกระท่อมย่อมย่านคนจำทานยากไรถือปราสาทราชวังของพระราชาพระพุทธเจ้าท่านเที่ยวเสด็จจาริกไปแสดงธรรมไปบินพระบาทก็ไม่ต้องรับเฉพาะของไข่พระราชานิมนต์โผขาดไม่ได้ท่านบอกว่าพระเป็นคนของประชาชนนวายาเมยะสัพพทานายัสสะปุริโสติยางานยังนิสัยสีเลยะธรรมเนนวณีเจเรเป็นนักบวชไม่ใช่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างภาคเพียรกระทำทุกอย่าง ครูภาษาสมัยนี้ว่าเป็นนักบวชไม่ใช่เสือกทั่วไปเป็นนักบวชไม่เป็นคนของผู้ใดเป็นนักบวชจะไม่อาศัยคนใดคนหนึ่งเลี้ยงชีพแต่จะอาศัยหมดทุกคนตั้งแต่พระราชาถึงคนยากจนพระราชาไปนิมนต์กษัตริย์ฤทธิ์ทวีแต่พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์นางอัมพปาลีซึ่งเป็นกะหรี่ธรรมดาไว้ก่อนเขาไปขอซื้อบุญของนางอัมพปาลีเนี่ยพระพุทธเจ้า
3: เอาเลิฟ everybody as yourselfรักทุกๆคนเหมือนกับตัวเราอันนี้คงจะได้มาจากรากฐานทางคำสั่งสอนของศาสนาคริสต์นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ใดถือศาสนาคริสต์ท่านลองเปิดคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆของหมวด Old Testament Creator of the World หมวดที่ว่าโดยการสร้างโลกจะสรุปหมวดสร้างโลกที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรมาเสร็จแล้วพระเจ้าก็มีความหวังอันหนึ่งคือให้เรารักกัน We are sons of God believe together we must be to love each other doing according to the purpose of God เราเป็นบุตรของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า according to the purpose of God กระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้ถ้าหากว่ามีความรักสากลขึ้นมามันจะเป็นความรักของพระเจ้าเราทำหน้าที่การงานถ้าทำอะไรด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจเมตตาปานีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีการงานนี่จะสนุกสนานเพลิดเพลินเราเสียเวลากับจริยธรรมสากลมาเนี่ยเหลืออีก15นาทีก็จะเที่ยงขอเข้าสู่คุณธรรมของผู้บริหารก่อนเที่ยงนี้อีกสักนิดหนึ่งผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีคุณธรรมสำหรับเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องเพื่อตนเองที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ออกคืนไปสู่สังคมเรามาดูว่าเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องกันบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังฆะรู้สึกในนี้จะมีแต่ท่านพูดเป็นไม่ใช่ถ้าหากพูดถึงเพื่อคนทั่วไปก็จะเป็นสังฆะวัตถุแต่นี้ท่านใช้คำว่าราชสังฆะการสงเคราะห์ผูกพันประสานจิตใจของผู้นำหมู่ผู้นำคณะผู้บริหารผู้ปกครองจะต้องมีอยู่5ประการท่านลองจดดูก็ได้แล้วค่อยอธิบาย1สัตสเมทะอาจจะไม่เคยได้ยินสัตสเมทะสัตสเมทะนี่รู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินการเกษตรการเพาะปลูกสนับสนุนอย่างไรอันนี้ท่านในอำเภอทั้งหลายต้องฟังละท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินของอำเภอหนึ่งสองปุริสะเมทะรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีไม่ว่าจะเป็นลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่มีคุณธรรม

ู่ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่ตรวจอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเขียวขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายพอผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาลแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตามทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลแมกไม้นานาพันธุ์

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเหม็นอยากจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกราบในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้า

าแหวงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

ภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูคือจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถอะ

ฟังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าอยู่ไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝืนไฟที่หน้าเตา

สียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเพเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความร

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละ

แม่ลำบากตรากตรำทุกข้ามเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีไม่ติดใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

างตั้งใจจะได้นูเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามครั้นฤดูเอิบอาบไม่ทราบฟ้าสมุทฐานคันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยเมื่ออุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกพ่อปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนนี้ยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนาโตเสียงปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้กองกู้สกุลวงดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญหรือระคายหรือหนาว

าลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาว่าชานนักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบสชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชนพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหะลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหะลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม่จะห่างหายเลิกล้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้าจึงมีชื่อว่าโทหะลินีผู้มีใจสอง

พ่อลูกแล้วแม่ได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันเตแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะนีตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะนีตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปรให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าผู้เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

ื่องใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฏฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฏฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฝ่า

เศรษฐีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

ช้านายการักรีบกลับบ้านท่านเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการักไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อปัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า 1,000 กหาปณะเชียวนะลูกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเรียนบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจ้างแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมก็เลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่อ

หารเสร็จแล้วท่านเศรษฐีจึงนำข้าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับข้าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาข้าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภพาเอกรัชเชนะสักขสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์เสียอีก

ซึ่งผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเลี้ยวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรผีแม้จะมีเงินไม่จำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80 โกดแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเราไปฟังเทศกันบ้างลูกหลานสาธุ

ในสมัยแผ่นดินช้องมีขุนนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตรียมแซ่อึ้งหรือสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไสมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

พื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางผู้ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ปรนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมเพ่งเกียนตอบว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไม่ท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงหมูของท่าน

คนไม่ได้เกิดจากโพรงม้านแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธรของมารดาด้วยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และจะเริ่มเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดามารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความกตัญญูให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนิกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสระที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนแม่ผมรมหลายท่องยามลูกเข้าแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตา

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตียมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอำมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่แม่แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าคู่เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง้อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเขามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮั่งเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เท่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้าน

กตัญญูหมายเลข2คือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพุทธศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสารีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาที่บอดีเป็นโจมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี่ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปตามเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สาลีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาดึกพระสาลีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าสาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี่แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลข2

ามและเขาบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธะพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธะพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธะพราหมณ์คนนี้ได้ปักพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธะพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าหูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราเราต้องจำไว้

จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

0: ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรถีและที่อื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันขอนแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชสองชั่วโมงสามชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 นวันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์ศาสตร์อาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

0: างเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ในด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งเสริมให้ราษฎรรักป่าไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสริมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านที่ประธานตำบลตะเกรางจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์การจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชนธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพค.ศ.2010พร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศสืบไปเพ็ญสิงห์สำเนียงรายงาน
0: ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
4: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันแล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วย

0: นำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับค่ะ
1: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนธทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
2: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
3: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยอุทิศก็รู้สึกเสียใจมากที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดอะไรจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบท่านไปอ่ะไปตลอด
1: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดมีเทศกาล13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21:00 น.ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่าพันล้านบาท
5: นายปูนพงศ์ในยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการนอมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
6: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปอจังหวัดระนองถึงอำเภอชะยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือพงเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปอชะยาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ไปวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลพงเรียงอำเภอชายาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดาราสืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนภศรแก้วคำรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้า เหตุการณ์ศาสตร์อาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมูมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
8: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอศิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
9: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามาประกาศเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะเอียกรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จะหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้ทุกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
8: สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28 มิถุนายนที่จะถึงนี้มิตรยาคุณศิลป์

0: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินายลวรงค์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประมาณ 630,000 คนเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,500,000 คนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000 คนทั้งนี้หลังปิดระบบยืนยันตัวตนในวันนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี้
2: นางสาริฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสมเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิตินายนันทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบวอร์รูมเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงานจังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี
2: ้นายเสรณีส้มเขียว
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ ้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชทเชนเรา

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ืบสานตำรับเพลงบรรเลงผ่านศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้ผู้บุกเบิกดาร์กี้ที่จากไปคงเหลือไว้เพียงตำนานสารกระตรึมจากทีมงานสืบส

0: จะดีๆได้ด้วยใจชอบจงประกอบกรรมดีเถิดจะเกิดผลคุณธรรมยึดมั่นในใจตนเกิดเป็นคนจงตระหนักเรารักดีดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงหรือต่ำอยู่ที่เราทำตัวสวัสดีครับสนุกสนานกันเต็มที่วันนี้กับทีมงานสืบสานตำนานตากี้กับตรึมร็อกทั้งบรรดาพี่ๆน้องๆเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ได้ห่างหนีกันไปไหนครับยังอยู่รับใช้กันขาดก็แต่เพียงหัวเรือใหญ่ตากี้กับตรึมร็อกจากไปแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งตำนานเพลงอันยิ่งใหญ่จากตากี้กับตรึมร็อกราชันกับตรึมอีสานใต้ที่แฟนเพลงทุกท่านให้ความเมตตารักและก็ศรัทธาครับถึงจะจากไปแต่หัวใจฝากไว้กับทีมงานนักดนตรีนักแสดงทุกคนทุกชีวิตในค่ำคืนวันนี้ตัวกระผมเองครับก่อนที่จะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรสืบสานต่อจากทีมงานรับช่วงกันก่อนหน้านั้นมีพิธีกรหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรมานานหลายปีก่อนที่กระผมจะเข้าสู่วงการและแน่นอนครับหนุ่มน้อยหน้าบนคนนี้น้องชายแท้ๆของคุณดากี้กับตรึมร็อกครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: รณาธิเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

0: ำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโซนภูเขาโซนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไปต่ำกว่า188ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอทที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเพื่อที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอทอู่เรือยอทอู่ซ่อมเรือยอทแก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอทในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอนามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกออกแถลงการเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดยร้อยละ76ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

หาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnet.t@msu.ac.th

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานลับและเปิดเผยนักข่าวจริงอยู่ตรงนี้นักข่าวที่มีการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรค์ประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรค์ประเสริฐ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยอาทิสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 1วันผ่านเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลก

0: มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำนาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
2: พลอากาศเอกประภาสถอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่าง

0: การพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแข่งร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและความสำคัญกับข้อเท็จจริงร่วมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรีญวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไว้ตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
2: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่สูนว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด.334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
3: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดี
4: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

แล้วเมื่ออุรังคธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมของซองฟังโคงไทยลาวสิอยู่ยืนยาวมันมันมีวันสูญสองศาสนาเฮากะเกิงหูซองซาดเฮาอ้ายน้องบ่มีมือสินายกันแท้

สูญแสงตอนลาวไทยเฮาอ้ายโน่บ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้ายกวนกุ้ม

สูงตระหง่านเสียดฟ้าทรงประกายวาววับระยิบระยับบนม่านฟ้าวิสุวรรณเสวยอันพระมหากษัตราธิราชาผู้ทรงทำอันจะเสริฐแต่โน้มนำมาประดิษฐานไว้เพื่อบูชาพระอุรังคธาตุเจ้าของพระบรมศาสดาดูสง่างามยิ่งนักประดับด้วยผ้าสุนทรยาสายันอันสงบงามภาพพระอาทิตย์ตกบนหลังเขาผูกพันและภาพหมู่หกนกกาบินกลับสู่รวมรังในยามเย็นสายน้ำแห่งลำแม่โขงไหลด้วยเอ่ยอ่อยอย่างสงบงามอยู่ชั่วนาตาปีคดเคี้ยวซอกซอนหลั่งไหลกระแสทานมาอย่างไม่ขาดสายสมุนหนึ่งสายทานแห่งชีวิตข้อสองฟากฝั่งโขงและเชื่อมโยงสายทานแห่งน้ำใจของลูกหลานไทยลาวชาวสีโคตรบุญราตรีการอันมืดมนคืนฟ้าหมอกเตือนอับแสงวับวาวลูกเอ๋ยถึงแม้คืนฟ้าหมอกท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์แต่ทุกค่ำคืนนั้น

เสมือนหนึ่งดวงตาแห่งวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของชาวสีโคตรบุตรซึ่งคอยจ้องมองดูลูกหลานอย่างห่วงใยสองฝ้าฝั่งของยามใดลูกหลานที่สองฝั่งหักแห่งกันยามนั้นบรรพบุรุษของเราคงจะสุขใจยิ่งนักลูกเอ๋ยยามใดสองฝ้าฝั่งของนี้ทะเลาะเบาแหวงกันยามนั้นบรรพบุรุษของเจ้าคงร้าวรานขื่นขมระทมใจเป็นยิ่งนักลูกเอ๋ยเจ้าจงมองดูไฟอันกระพริบวาววับบนยอดของพระธาตุพนมนั้นเถิดลูกเอ๋ยนั่นแหละดวงตาตั้งหลายร้อยหลายพันดวงกำลังเฝ้ามองดูลูกหลานสองฝากฝั่งโขงอย่างห่วงใหญ่และทนุถนอมเป็นสุขเถิดลูกเอ๋ยเป็นสุขอยู่ในอ้อมอกแห่งพระธาตุพนมอ้อมอกแห่งพระธาตุเชิงชุมอ้อมอกแห่งพระธาตุหลวงอ้อมกอดแห่งศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดสองฝากฝั่งของไทยและลาว

พนมตั้งอยู่นี่เป็นเครื่องบอกกล้วยไม้คณะจักรสี่โคตรตะบูนแต่โบราณหากเป็นเมืองคนพื้นองค์พุทโธเพิ่นเห็นแล้วได้เล็งงานเรียบลำ

สีโคตรบูรณ์ได้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วเป็นเวลาอันยาวนานในอดีตดังกล่าวแล้วก่อนพุทธกาลพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกถึง 3-4 พันปีเพราะความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสีโคตรบูรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยตามเหตุตามปัจจัยมาเรื่อยๆแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามก็ย่อมเปลี่ยนไปตามสภาพความเข้าใจที่จะเรียกฐานของบุคคลรอบด้านนั้นๆสีโคตรบูรณ์เมื่อมีความเจริญถึงที่สุดแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมตามกฎของธรรมชาติในระหว่างพ.ศ. 600ถึง900เป็นช่วงที่สีโคตรบูรณ์ซึ่งมีชื่อโดยที่คนทั่วไปเรียกชื่อตามนครหลวงคือเมืองนครพนมว่ากรุงพนมดินแดนลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำโขงมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกันมีกษัตริย์ชาวภูเขาสไลราชสไลอินสเรนบงแยกย้ายกันปกครองเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันตลอดมามีกรุงพนมนี้แหละเป็นนครหลวงเป็นราชธานีชาวจีนเรียกว่ากรุงฟูนันหรือฟูนาเป็นศูนย์กลางของการปกครองระหว่างสามลุ่มลำน้ำแม่โขงเจ้าพยาและลุ่มน้ำตาปีศูนย์กลางการปกครองสามลุ่มลำน้ำนี้หลายยุคหลายสมัยหากแต่อยู่ที่กรุงพนมหรือสีโคตรบูรณ์แต่โบราณนั่นเองคำว่าพนมเป็นภาษาไทยโบราณหมายความว่าภูเขาในบางคราวดินแดนลุ่มน้ำทั้งสามนี้มีชื่อว่าดินแดนชวาจีนเรียกว่าโซโปลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำโขงมีชื่อว่าชวาบกหรือว่าชวาดอนส่วนลุ่มน้ำตาปีทางปักใต้บ้านเรานู้นมีชื่อว่าชวาล่างคำว่าชวานี้มาจากคำว่าเศร้าหรือก้อนเศร้าสามก้อนเศร้าคนโบราณเวลาจะต้มจะแกงเอาหินมาตั้งสามก้อนเรียกว่าสามก้อนเศร้าคำว่าเศร้านี่ก็คือคำว่าชวานั่นเองแต่พี้มาเป็นชวาซึ่งเป็นภาษาโบราณทั้งสามคำแปลว่าหินภูเขาหินก้อนเศร้าเคยใช้เป็นชื่อเมืองหลวงพะบางมาแล้วเช่นเมืองหลวงพะบางมีชื่อว่าเมืองเศร้าเมืองสวาลวัฒน์มหานคร

ีชื่อในภาษาจีนว่าซูนันไว้ได้มากกว่าอาณาจักรอื่นใดแต่เนื่องจากไปเข้าใจผิดว่าซูนันหรือซูนานคือเมืองเขมรจึงไม่อาจจะเขียนประวัติศาสตร์ให้ลงรุ่งลงรอยกับตำนานในโบราณคดีที่ได้

สมัยโบราณประมาณพ.ศ. 600ชนชาติทวารชาวภูเขาอันมาจากภูเขาแดนหลาวใต้หลาวมุง

ชื่อที่ลงมาก่อนก็อยู่ติดที่ลำน้ำโขงส่วนพวกที่มาทีหลังก็ขยายลงไปถึงที่เจ้าพระยาที่มาล้ำสุดก็เลื่อยลงไปจนถึงลุ่มน้ำสาปี

เทวะมีฉันก้าวฉันเป็นเครื่องหมายเรียกว่าสเวตสักพัชจมอนแต่เป็นมหาราชปกครองดินต

อกไปตามที่พวกจีนได้บันทึกไว้แปลแก้กันแล้วกดรวมกันขึ้นได้ใหม่พอรวมกันได้เป็นอาณาจักรใหญ่ก็ส่งทูตไปถวายบังคมพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้ากรุงจีนได้แต่งตั้งให้เป็นอ๋องครองดินแดนทะเลใต้ทั้งสิ้นดังมีเรื่องราวที่จีนจดไว้พอจะรวบรวมขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ได้

ตรีโคตบูรุ่งฟูนั้นหรือพนมนั้นได้เจริญรุ่งเรืองมายาวนานก่อนที่พวกจีนจะได้บันทึกไว้มีประวัติศาสตร์มีจดหมายเหตุของพวกจีนในการเดินทางมาศึกษาพระไตรปิฎกจดหมายเหตุของพวกชาวจีนได้เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.ประมาณ600ซึ่งนั้นเป็นยุคที่พนมหรือฟูนั้นมีสีโคตรบูรณ์ได้เจริญที่ผิดสุดจวนจะเสื่อมลงแล้วได้เขียนไว้ว่าเจ้าชายในเสรีบงพระองค์นั้นซึ่งทรงพระนามว่าขุนเทียนได้ยกกองทัพออกจากลุ่มน้ำตาปีข้ามอ่าวสุวรรณภูมิภาษาจีนเรียกว่าอ่าวกิมหลินไปยังปากแม่น้ำโขงพระนางลาวอีกซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรพนมได้ยกกองทัพเรือกรุงพนมออกต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามจึงยอมยกขุนเทียนขึ้นเป็นกษัตริย์เรียกว่าเป็นกษัตริย์ไซเรนบงได้นางหน้าคือธิดากษัตริย์พื้นเมืองเป็นมเหสีครองกรุงพนมต่อมาโอรสของขุนเทียนมีนามว่าขุนพันวังเรียกว่ามีวังมากถึงพันวังที่สืบราชสมบัติมีพระชนมายุถึง90พรรษามีโอรสพระองค์แรกทรงกลับไปครองกรุงพันพานซึ่งมีนามว่าขุนพันพานซึ่งชาวจีนเรียกว่าฝานฝานอยู่ที่อำเภอเวียงสะเมืองอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้ส่วนพระองค์ที่สองทรงไปครองกรุงอู่ทองหรือกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาหมายความว่าองค์แรกให้ไปปกครองทางปักใต้อาณาจักรพันพานฝันฝานเสียโทดินแดงที่เวียงสะแล้วก็ที่ชัยยาส่วนพระองค์ที่สองมีนามว่าขุนพันพานนั้นให้ไปปกครองดินแดนอู่ทองภาคกลาง

ทำวังสวรรคตขุนพันพานไปยกกรุงพันพานที่ตำบลเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นนครหลวงกรุงพันพานของขุนพันพานยังคงใช้ชื่อพันพานหรือฝานฝานดังเก่าแล้วจนกระทั่งพ.ศ.ประมาณ 1,100จึงได้ย้ายกรุงไปยังกรุงตามพรลิงคือนครศรีธรรมราชขุนพันพานได้ตั้งให้ขุนพันมันลูกหลานของพระนางลาวีพวกของนางนาพระยานาเป็นผู้สำเร็จราชการกรุงพนมสามปีต่อมาพระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงพนมขุนฟันมันรอบปรงพระชนขุนพันพานซึ่งเป็นรัตทายาทของขุนพันวังยึดราชสมบัติกรุงพนมได้และเปลี่ยนวงไปเมื่อขุนพลฟันมันเป็นกบฏปรงพระชนขุนพันพานแล้วความทราบไปถึงขุนพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีชาวกรุงพันพานที่ลุ่มน้ำตาปีและกรุงจุมหลินส่วนภูที่ลุ่มจ้างประยักกรุงของสายเรนบงทั้งสองกรุงก็ไม่ยอมขึ้นต่อคนกบฏพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือข้ามอ่าวไปปราบรัฐเล็กๆหลายรัฐที่ลุ่มน้ำตาปีและปราบได้หมดปราบลุ่มน้ำตาปีได้เรียบร้อยราบคาบแล้วก็ยกกองทัพเรือไปปราบกรุงกิมหลินที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในการรบที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระเจ้าฟันมันต้องคมอาวุธของขุนอู่ทองอนุชาของขุนพันพานกลับไปสวรรคตที่กรุงพนมคือที่เมืองนครพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจันหลานของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จรัฐกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมกรุงพนมจึงเป็นรัฐประมุข

สีข้อตะปูที่จะเริ่มรุ่งเรืองหรือที่สุดแล้วก็ล่มจมการชนะอาณาจักรขนมหรือสีข้อตะปูนั้นอาณาจักรปักใต้ผ่านผ่านฝันฝันเสียโทก็ได้มีชื่อใหม่ตามชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ว่าสิริวิชโยหรือว่าสีวิชัยแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ซึ่งแต่ก่อนนั้นยังเป็นเมืองครึ่งของกรุงพนมของสีโคตบุแต่บัดนี้ได้เป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ก็เลยมีชื่อว่าสีวิชัยเมื่อพระเจ้าพันมันได้พยายามที่จะฝ่าพุ่งน้ำตาปีและลุ่มเจ้าพญาสุดท้ายต้องมาต้องขมอาวุธของขุนอู่ของอนุชาของขุนพันพาดได้กลับไปสวรรคตที่กรุงพนมหลายปีต่อมาพระเจ้าฟันจำล้านชายของพระเจ้าฟันมันจึงยกกองทัพเรือไปปราบกิมหลินอีกครั้งหนึ่งและปราบได้สำเร็จพระกิมหลินก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของกรุงพนมและอาณาจักรพันพาดนี้จะมาขึ้นกับพนมจึงเป็นรัฐประมุขของแดนสวรรณภูมิตลอดแหลมอีกครั้งหนึ่งเพราะความไม่เชื่อแข็งทั้งหลายอาณาจักรพนมภาค 2

ิงหลิงเป็นชื่อภาษาจีนคือสุวรรณภูมินี้แต่เดิมนั้นนักโบราณคดีมักจะชี้ไปที่เมืองสะเทิงคือชี้ตามข้อความในจารึกของพระเจ้าปีตกทรสมัยพ.ศ. 2000เศษมีหนังสือตำนานนูนตาตนาแต่แต่งไว้ก่อนพ.ศ. 2000พระพุทธภูกามและพุทธยังท่านระบุว่าพระโสนและพระอุตระได้มาแก่พระธาตุได้มานิพพานไว้ที่สุวรรณภูมิเราจะเห็นได้ว่าพระโสนและอุตระที่ได้นำพุทธศาสนาเข้ามาทางสุวรรณภูมิตอนใต้ไม่ได้มีร่องรอยบอกแสของการกลับคืนไปสู่อินเดียอีกเลยท่านได้มาที่ผ่านไว้ที่สุวรรณภูมินี้คือเมืองรามและเมืองระโบบัดนี้เมืองรามก็คือที่เมืองอู่ทองเคยเป็นกรุงทวาราวดีของพระรามประมาณพ.ศ. 1100ตามความรู้ของพิสุทธิ์ไทยสมัยพ.ศ. 2000สุวรรณภูมิคือที่อู่ทองหนังสือกลเล่นโคสมิสของปอนวิทลีหน้าที่116และ117แต่คัดเลือกเอาเรื่องกิมลินจากหนังสือจีนมาลงไว้รวมทั้งต้นฉบับภาษาจีนไม่ว่ากิมลินอยู่พร้อมฟูนันไปอีก 2,000 ลีเป็นถิ่นที่มีแร่เงินชาวเมืองชอบจับช้างมาเลี้ยงไว้ใช้งานเมื่อช้างตายก็ถอดเอามากิมลินทางที่ตะวันตกของฟูนันบนด้านหนึ่งของอ่าวกิมลินกรุงฟูนันในสมัยพ.ศ. 600ถึง900อยู่ทางปากแม่น้ำโขงแถบจังหวัดอุบลหรือนครพนมมีแม่น้ำซึ่งไหลมาจากทิศตะวันตกคือแม่น้ำมูลนี้เองมีสมัยฟูนันมีทูตไปกรุงจีนค้ากับเรือแต่ที่จามป่าคือที่ยวนทูตเดินทางบกมากรุงฟูนันได้หมายความว่าสมัยโบราณนั้นต้องเดินทางกันด้วยเรือสำเภาเมื่อเรือแตกทางเวียดนามพวกเราก็ยังสามารถเดินบกมาถึงกรุงพนมหรือสีโคตรบูนได้

ที่เร็วๆนี้ดร.ยังบัวเซเลเย่ได้มาขุดค้นทางโบราณคดีที่อู่ทองได้ให้คำสันนิษฐานในเรื่องทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับที่ตั้งศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนานหรือฟูนันในหนังสือวิทยาเรื่องเมืองอู่ทองซึ่งกรมศิลปากรจัดพิมพ์พ.ศ. 2509ว่าศูนย์กลางดั้งเดิมของอาณาจักรฟูนันอาจตั้งอยู่บริเวณลุ่มเจ้าพระยาในบริเวณเมืองอู่ทองก่อนก็ได้และสมัยต่อมาจึงย้ายราชธานีไปตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงที่ถูกนั้นตรงเมืองอู่ทองเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพระโสณกับพระอุตรมาเผยแพร่พุทธศาสนาอันตรงกับสมัยพระเจ้าอโศกกรุงกิมลินมีอู่ทองเป็นราชธานีที่ของอาจเคยเป็นเมืองขึ้นของพนมในระยะสั้นๆเมื่อกรุงพนมสมัยสองล่มจมคือสมัย500กษัตริย์ไสเลนบงพระองค์หนึ่งมีนามว่าพระรามได้มาตั้งกรุงทวาราวดีศรีอยุธยาที่เมืองอู่ทองประมาณพ.ศ.1050ความจริงแล้วกรุงพนมก็คือพนมศรีโคตรบูรสองฝ่าฝั่งโขงหาใช่ว่ากรุงพนมจะต้องเป็นตั้งอยู่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพราะพนมหรือศรีโคตรบูรนี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาก่อนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อพระมหากัสสปะได้รับพุทธดำรัสจากพระศาสดาที่ดอยท่านที่ผูกเพชรว่าดูก่อนกัสสปะเมื่อเราปรินิพพานแล้วเธอจงนำเอาอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ในภูกัมพาณดินแดนถิ่นนี้เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะโคตมะถึงเรานี้แหละต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูนิมราชเชิงชุมและกระดูกอุรังคธาตุคือหัวอกต้องมาประชุมไว้ที่นี่ณดินแดนถิ่นนี้ตลอดกาลอันยาวนานจะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยสัมมาทิฏฐิบุคคลจะอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นผู้มีบุญวาสนากระตาธิกาจะมาอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณดินแดนแห่งนี้เพราะเหตุนี้แหละฟูนันหรือพนมจึงมีชื่อว่าศรีโคตมะปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระศรีสมณโคดมหาใช่เมื่อวันสองวันมาหากแต่เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

จะรู้จักพระพุทธศาสนาว่าได้อย่างรากฝังลึกลงสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจชาวไทยทั้งพนมทวาราวดีศรีวิชัยเมื่อพระโสณอุตระได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่สมัยพระเจ้าประสงค์เมื่อได้เริ่มสร้างพระธาตุพนมตามตำนานอุรังคณิธานเมื่อพ.ศ.8อาณาจักรต่างๆแถบลุ่มแม่น้ำโขงสองฝากฝั่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันนี้นั้นเมื่อพ.ศ.8โน้นสาเหตุเนื่องมาจากพระบรมศาสดาได้สั่งไว้กับพระมหากัสสปะและพระอานนท์ที่ดอยแท่นบนยอดเขาภูพานที่ภูเพชรปัจจุบันนี้ที่ในกรรมอันนั้นจึงเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะได้นำเอาพระอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมเราจะทราบชัดในมหาปรินิพพานสุขว่าเมื่อพระองค์ทรงดับขันปรินิพพานแล้วชามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงที่มกุฏพันธนะเจดีย์ถึง7 วันก็เผาม

คำกล่าวที่ว่าพระศาสดาได้เสด็จมายังสุวรรณภูมิสีโคตบูรณ์ก่อนปรินิพพานนี้คงจะไม่เป็นที่พอใจของนักวิชาการมากนักเพราะไม่ปรากฏในหลักฐานพระไตรปิฎก 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีก็ไม่เห็นมีเป็นหลักฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะได้นำมาประกอบในการพิจารณาเรื่องนี้พระพุทธศาสดาทรงได้ตรัสเรื่องอจินไตยสิ่งที่บุคคลธรรมดาไม่ควรคิดว่าในสุตตันตปิฎกอังคุตตนิกายชตุตถนิบาตอจินตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่77หน้าที่104มีใจความว่าจตารีมานิภิกขเวอจินตยานิณจินเตตภานิยานิจินเตโตอุมมาทสะวิคาตสภาคีอัสสะผู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตสิ่งที่ไม่ควรคิด4อย่างนี้อันบุคคลไม่พึงนำมาคิดถ้าหากนำมาคิดจดจ่อแล้วไซจะมีส่วนแห่งความเป็นบ้าเดือดร้อนกัตมานิจตารีพุทธานังภิกขเวพุทธวิสโยอจินเตโยณจินเตตภโชายิสสภิกขเวชาณวิสโยกัมมวิปาโกภิกขเวอจินเตโยนะจินเตตัพโภโลกจินตาภิกขเวอจินเตยะนะจินเตตัพพายังจินเตโตอุมาทัสสะวิคาตตัพพาคีอัตตะผู้ก่อนภิกษุทั้งหลายอจินเตสี่ประการนี้คือฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌานพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากรรมวิบากผลแห่งกรรมต่างๆและความคิดยิ่งโลกเรื่องจักรวาลเรื่องคนในโลกสี่อันนี้ถ้าหากคนธรรมดาจะนำมาคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้มีฌานเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ผู้สามัญสำนึกคอมมอนเซนส์ของคนธรรมดานั้นมีส่วนที่จะคิดจนเดือดร้อนจนเป็นบ้าผู้สามารถจะเข้าใจได้

ายน้ำใจไทยลาวก็อยู่เนินหยางเหมือนสายพัวพันแฝงเสื้อเกลือเดี่ยวบนหลุดหลังศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเบ้าบุญพอใจไทยน้องเป็นอันว่าพื้นแผ่นดินที่รากสูงของเมืองอีสานและฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนั้นเป็นที่แน่

มิสที่อื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมินี้เพราะเหตุนั้นแหละอีสานจึงมีวัฒนธรรมเป็นตัวของตัวเองตลอดทั้งหนังสือวรรณกรรมต่างๆเมื่อประชาชนชาวอีสานและพี่น้องทางประเทศลาวได้รับพุทธศาสนาก็ถอดหัวใจล้างการนับถือหมู่บูชาหน้าการนับถือผีฟ้าผีไทยผีแถบสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาปีกล้าขาแข็งเป็น intellectual religion ก็เลิกสิ่งงมงายเหล่านั้นส่วนผู้ที่ยังไม่ปีก

กลมกลืนกันไปกับพระรัตนตรัยเป็นพุทธุลาหรือยังศาสนาสำหรับประชาชนโดยทั่วไปชาวอีสานชาวพี่น้องประเทศลาวสองฝากฝั่งอันมีนามสีโคตรบุญนั้นจึงได้มีประเพณีมีทางพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตอย่างที่มีจารีตประเพณีเรียกว่าฮีด12ฮอง14ฮีดนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนส่วนคลอง14นั้นเป็นเรื่องการพัฒนาชีวิตชีวิตของชุมชนชาวอีสานมีการเริ่มพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ระบบชีวิตและระเบียบสังคมเริ่มตั้งแต่ในท้องเราจึงเห็นได้เรื่องคลอง14เริ่มพัฒนาชีวิตตั้งแต่ผัวเมียเริ่มแต่งงานไปควรจะมีจารีตมีคลองคำว่าคลองนั้นก็คือคันลองของชีวิตหรือคำว่า the way of life ของฝรั่งส่วนคำว่าฮีดนั้นก็คือจารีตชาวอีสานไม่ใช้รอเรือใช้หอระพุ่งจึงมีคำว่าจารีตหรือฮีดเป็น traditional เป็น custom เป็นบทบัญญัติที่ต้องทำร่วมกันของชุมชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชีวิต

อีสานและชาวพี่น้องประเทศลาวก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีวัฒนธรรมร่วมกันต่อสู้ส่งมาแล้วต้องเป็นเด็กนำบัตรเพราะเราที่ได้พบว่ามันสีผูกมันสีแบ่ง

6พระเจ้า50ชาติก็มี56นอกจากนั้นเราก็ยังมีพวกสังสิงชัยก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งของพระเจ้า50ชาติชาดกพระเจ้า10ชาติ

志祥替你的快速法业开场一下。本人的脑电话信是总是不必来看我的门神。

0: 书百闻呢观道
1: 金三龙、哦、我给你给你
0: 好吧
1: 来好不安等日月要不来本身旁边弄废

come in a moment. Close the one away me loud. เรียกสั้นๆว่าชีพคองหรือถ้าจะเรียกให้เป็นแบบชาวบ้านแท้ๆก็ว่าเปิงบ้านเปิงเมืองเรื่องชีพ12คลอง14นี้ผู้สูงอายุท่านได้อธิบายไว้คล้ายๆกันจะต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อยทั้งนี้เพราะครั้งโบราณด้านหนังสือหนังหาอักษรศาสตร์ยังไม่เจริญอาศัยการบอกเล่ากล่าวขานจดจำสืบกันมาเป็นทอดๆจนถึงปัจจุบัน

0: ที่เป็นคำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: พราะมุ่งความรู้ทันเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์โลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11

0: ใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาชโยรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลาง
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตร

0: ากรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนศรีมาประเสริฐนิรมลทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
2: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุการสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนการสาดด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องพากันสนใจและพากันอบรมเพราะธรรมะเป็นของมีอยู่พร้อมแล้วทุกคนแต่เราไม่ได้สนใจและเราไม่ได้เข้าใจเรื่องว่าเรามีธรรมะสัจธรรมที่พระองค์สอนเรียกว่าคำสอนที่เราเรียกว่าสัจธรรมมีอยู่พร้อมแล้วทุกคนนี่ความเข้าใจของคนว่าธรรมไม่ได้มีในตัวของเราและถือว่าธรรมเป็นของสูงสุดไม่สามารถมนุษย์คนเราธรรมดาสามัญจะปฏิบัติได้เข้าใจอย่างนี้จะกันมากในเรื่องที่เราบริจาคเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจในเรื่องธรรมที่ว่านี้จริงธรรมะคือธระธระคือธรรมะธระมาจากธระที่เรียกว่าธระธาตุทรงไว้ซึ่งสภาพเดิมของมันสภาพเดิมมันเป็นอยู่ไงมันก็ทรงไว้อย่างนั้นเรียกว่าธรรมะอันนี้พูดลักใหญ่ถ้าแสดงก็แปลธรรมะคืออะไรที่เรียกว่าธรรมธาตุคือดินน้ำไฟลมเรียกลมเรียกว่าธรรมธาตุมโนก็เรียกว่าธาตุมโนคือใจตลอดถึงตาหูจมูกลิ้นกายทั้งเรื่องจักขุธาตุโสตธาตุเป็นธาตุทั้งหมดวิญญาณก็เรียกว่าธาตุธาตุคือสภาพมันทรงตัวไว้นั่นเองมันไม่ปะปนซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีสภาพตามเดิมของใครของมันอยู่ต่างเรื่องนั้นคือเรียกว่าธรรมมาจากธรรมคือธาตุอันเดียวกันท่านี้คำที่ว่าธรรมนี้อยู่ทั่วทุกคนชราธิปัญญาธิชราธิธรรมปัญญาธิธรรมอรณธรรมมีหมดถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะชั้นสูงที่เรียกว่าอริยสัจคือทุกข์ได้แก่ชาติชราปัญญาธิอรณะกับของเก่านี้แหละถ้าไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรียกว่าธรรมะที่เรียกว่าสัจธรรมอันนี้เรียกว่ากองทุกข์คือขันธ์กับขันห้าก็ได้เกิดตัวของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมได้ว่ารูปธรรมนามธรรมก็มีอยู่แล้วของเราทุกคนมีมรรคผลเลยเหตุให้เกิดทุกข์ที่ความดิ้นรนกระเสือกกระสนทะเยอทะยานอยากนั่นอยากนี้เขาเรียกว่าเหตุเกิดทุกข์เขาเรียกว่าสมุทัยนี่เป็นสัจธรรมสัจธรรมคือของจริงจะมาแยกออกเป็นสองอย่างสัจธรรมอย่างหนึ่งอริยสัจอย่างหนึ่งสัจธรรมหมายความนึงธรรมสภาพมันเป็นอยู่เป็นจริงอย่างนั้นมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันที่อื่นเลยนั่นต้องแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าสภาพมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาตลอดกาลมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมแก่มันไม่ได้เปลี่ยนต้องแก่กับสภาพมันแก่นั้นต้องเจ็บกับสภาพมันเจ็บหน้าที่ของคนเจ็บต้องตายกับหน้าที่ของคนตายนักธรรมความตายนี่มันเรียกว่าสัจธรรมท่านี้อริยสัจนั้นหมายความถึงพระอริยเจ้าผู้ที่ท่านจิตสูงคือท่านอบรมจิตแสนท่านได้แล้วท่านไม่ได้เข้าไปยึดในทุกสมุทัยนิโรธมากคือว่าท่านจะเห็นทุกข์แล้วท่านจะเข้าไปยึดทุกข์และเห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยได้แก่ตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือความดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากนั่นอย่างนี้มันมีเหตุให้เกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์ท่านรู้แล้วท่านรู้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านสามารถกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้คือรู้จักทางที่จะกำจัดทุกข์นั้นได้จนกระทั่งกำจัดเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้ท่านจึงพ้นเสียจากกองทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มีก็เลยเรียกว่านิโรธความรู้ความเข้าใจความฉลาดในอุบายที่จะทำให้ละสมุทัยอันนั้นได้นั่นคือมรรคและแก่ความเห็นชอบอันนี้ท่านอันนี้จึงเรียกว่าอริยสัจทัศน์ของเก่าเนี่ยแต่ผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอริยเจ้าเลยเรียกว่าของจริงของพระอริยเจ้า
าเป็นของจริงธรรมดาธรรมดานี่เราผู้ที่จะเห็นเขาเรียกว่าสัจจะธรรมดาเพื่อสัจจะของจริงธรรมดามีธรรมะอันนี้อยู่อย่างนี้มีอยู่ทั่วหมดทุกคนไม่ใช่ของสูงไม่ใช่ของต่ำไม่ใช่ของหยาบของละเอียดคือธรรมะเนี่ยเป็นของกลางที่หยาบเพราะเหตุที่เราหยาบปัญญาของเราไม่สามารถจะรู้ละเอียดลึกซึ้งจนกระทั่งถึงถอนทิ้งได้ท่านรู้ลึกซึ้งจนถอนทิ้งเสียได้ทั้งเรื่องทุกข์ไม่มีสมุทัยก็จะละถอนทิ้งจนหมดจนเข้าถึงนิโรธอันนั้นมีท่านมีความรู้สามารถส่วนเราไม่สามารถเราก็รู้เหมือนกันแกไม่ทราบจะไปแก้วิธีไหนก็เลยทุกข์รุ่มกับทุกข์เพราะว่าโคนห่วงใหญ่กับทุกข์นั้นตัวพันในจมอยู่กับทุกข์นั้นมีพวกเราไม่รู้จึงเรียกว่าสัจจะของบุตรชนธรรมนั้นก็เป็นธรรมเหมือนกันไม่ใช่ในธรรมไม่ใช่ธรรมเพราะจริงๆเนี่ยอันเดียวกันนั่นแหละสัจจะอันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าผู้ไปรู้นั้นมีความละเอียดลึกซึ้งและสูงกว่ากันโดยคนฉลาดเฉียบแหลมถ้าจะมาเปรียบดังเราดังภาษาที่เราพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองที่เรียกว่าภาษาของพระก็ดีหรือภาษาฉาตัดก็ดีพระบุญทบาทก็คือวิธีขอทานของคนธรรมดาจะติดแผลเชื่อไม่ออกปากก็ได้เรียกว่าบุญทบาทใช่ไหมในจังหวัดพระนอนนั่นเรียกว่าจังวัดงานเดียวเนี่ยนอนเหมือนกันน่ะนอนทอดตัวในส่วนหัวเหมือนกันน่ะแหละนอนพลิกทางซ้ายทางขวาแล้วนอนหงายก็เหมือนกันกับคนธรรมดาจะเรียกว่าจังวัดอย่างพระเจ้าแผ่นดินทรงบรรทมก็นอนนั่นเดียวกันน่ะทรงเสวยก็อันเดียวน่ะยืนบนโต๊ะอันเดียวนั่นแหละพระกับฉันอันเดียวกันน่ะพระผู้ทำโดยสมมติคนธรรมดาธรรมดาได้เข้าสมมติเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยงกงอเป็นชื่อเป็นอย่างสำหรับพระท่านผู้นี้สมศีลสมธรรมสูงกว่าคนธรรมดาก็เลยสมมติเป็นอย่างที่จริงอันเดียวกันแต่ใกล้ๆกันคำว่าอริยสัจก็เป็นสัจธรรมของบุคคลทั่วไปใกล้ๆกันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอันนี้การปฏิบัติธรรมนะครับเราก็เข้าใจเป็นของสูงเราผู้ที่ชนก็ปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี้แค่ได้จากปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี้ที่เดียวอันเดียวกันนี้เท่านั้นไม่ใช่ของสูงอันนี้ความเข้าใจของคนนั้นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเป็นผู้เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดนี่เป็นผู้สูงสุดดีเด่นนะไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะไม่มีหลาย

ุมศพนั่นเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วเรื่องที่มีปฏิบัติเรื่องต้นจุดเรื่องต้นตั้งแต่คู่ครองภรรยาสามีจะต้องปฏิบัติต่อกันให้จิตกุลีขึ้นกันและกันนักงานคนเคยและประกอบกิจหน้าที่ของตนให้สมควรฐานะที่คุณของตนมาก่อนก็อยู่เป็นสุขสุขแค่นี้ก็ยังปฏิบัติเกิดจากธรรมแล้วเท่านี้ได้สมหวังการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเราปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขเท่านี้ก็เป็นสุขอยู่แล้วอันนี้ถ้าหากว่าเรามีธรรมนอกเหนือจากนั้นอีกเช่นว่าเราขี้โกรธละเรามักขี้โกรธเราจะพยายามอดทนไม่ให้มันโกรธเพียงแต่อดเฉยแล้วนี่จะมีอุบายปัญญาเนี่ยคลายในความฝันนี่เพียงแต่อดเฉยมันก็ครบมันอดเลยอดกลั้นถึงจะโกรธแล้วก็ไม่แสดงอาการนั่นคือพูดจาแสดงกิริยามาภายนอกเท่านี้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วคำถูกตามคำสอนเลยจังเลยถ้าหากเรายังเห็นว่าตัวของเรายังไม่สบายพอปฏิบัติธรรมขั้นนี้ยังไม่เป็นเพียงพอความสบายความสุขสบายยังไม่พอเราพยายามที่จะหาเหตุครับในเรื่องการลดกลั้นให้มันได้ความสุขสบายเยือกเย็นกับตัวนั้นอีกเช่นแล้วเกิดความโกรธขึ้นในบุคคลคนใดโดยที่เขาแสดงอาการกิริยาที่เขาพูดจาไม่เข้าหูของเราเราไม่ชอบใจเราจะต้องพิจารณาใช้ปัญญาและกันไม่ใช่อดที่เฉยเราต้องใช้ปัญญาคนที่เขาโกรธเราด้วยเจตนาแกล้งกันหรือว่าเขาเขาพูดแล้วเขากระทำกิริยาเขาแกล้งกันเขาหรือว่าด้วยเจตนาหรือว่าเขาทำตามกิริยาไหมหน้าหรือนิสัยของเขาผลิตต้องเป็นอย่างนี้ยึดเขาเนี่ยทำโดยคนรู้สึกไม่ได้ถนอมเนี่ยจะต้องคิดยังไงถ้าไม่อย่างนั้นนี่ก็ท่านเข้าถึงจุดของจริงมันแล้วก็ต้องพิจารณาอีกโอ้ความที่เขาไม่เข้าใจก็เหมือนกับเราเนี่ยเขาจะว่าความโกรธนั้นในการที่เขาทำนั้นอย่างเขาทำไม่ดีแสดงให้เราตาโกรธกับเราเราจะต้องพิจารณาเขาคงไม่รู้ตัวและเขาคงไม่เข้าใจเขาคงไม่ฉลาดพอเขายังทำสิ่งนั้นเพราะความโง่หรือความเก่าของเขาความไม่กระด้างเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นเขายังทำอย่างนั้นเราต้องพิจารณาและคนเรานั้นมันไม่เหมือนกันอย่างเราแต่ก่อนมาไม่เข้าใจก็จะสังเกตอย่างของมันอันนี้เราเข้าใจเราพยายามอดกลั้นและเขาไม่ได้พยายามอดกลั้นอย่างเรามันจะต้องเป็นไปตามกิเลสบังคับกิเลสของเขามีเช่นนั้นเขาก็บังคับให้เขาเป็นไปอย่างนี้เรามีเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเราเห็นตามเป็นจริงแล้วท่านโอ้มันเรื่องของเวรของกรรมของสัตว์มันต้องตกแต่งมาได้ขั้นนั้นขนาดนั้นไม่สาดอยู่ทางไหนไปดีกว่านั้นมันทำไม่ได้มันจะค่อยเบาบางลงไปบางทีอาจจะเกิดสงสารละเอียดตัวขึ้นมาได้ที่ท่านแสดงว่าต้องรับความโกรธด้วยความเอ็นดูสงสารจะไปสงสารเฉยไม่ได้หรอกจะต้องมันสงสารเอ็นดูไม่ได้แล้วโกรธมันต้องคิดค้นหาต้นตอเหตุผลมันอย่างที่ว่านี้ซะก่อนมันไม่เกิดสงสารที่เกิดเอ็นดูขึ้นแล้วก็เลยหายโกรธในบุคคลคนนั้นได้ครับนี่ก็เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมาปฏิบัติตามธรรมท่านสอนไปแล้วก็ได้ความสบายขึ้นไปเห็นคุณค่าประโยชน์ของตัวพุทธธรรมสุขธรรมได้อันนี้ขั้นสูงขึ้นไปอีกอย่างว่าเราอยู่เฉยไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องระลึกคิดถึงคุณงามความดีนี่แต่ประกอบการงานอาชีพของตนในตลอดวันข้ามคืนลงถ้าหากว่าเรามันลึกได้ที่คิดเราเก่าใช้จากประโยชน์วันหนึ่งหมดวันหมดคืนไปวันหนึ่งวันไม่มีอะไรเป็นเครื่องระลึกแล้วไม่มีอะไรเป็นทดแทนที่มันเสียไปนัดตั้งใจนี้ศีลห้าศีลแปดให้มั่นคงตล

้องมีคุณงามความดีเครื่องลึกมีคุณงามความดีเป็นเครื่องละในวันหนึ่งจิ้มของเราไม่ด่างเพราะจิ้มของเราไม่ขาดหรือหากไม่ขาดก็มีตัวที่มันมีก็เลยพิจารณาแล้วอย่างนี้มันก็จะเห็นคุณงามความดีของตนปรากฏขึ้นในตัวของเราและใจของเราก็จะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในคุณงามความดีของตนนี่เป็นเรื่องของปฏิบัติธรรมแล้วไม่ใช่ว่าปฏิบัติให้ถึงว่าผลพุทธะคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าต้องการดีก็จะดีกว่านี่มันยิ่งมันไปจะดีมาสมาธิปฏิบัติจิตใจตามธรรมขั้นสองโดยจากว่าความสงบมันจะสุขอย่างยิ่งลองดูว่ามันเคยสงบมันจะสุขขนาดไหนนัตถีสันติปรังทุกขังพระองค์เทศนาว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งมันจะสุขขนาดไหนสุขโดยการที่เราไม่ได้ประกอบการงานในทางที่ผิดหรือทุจริตผิดจากศีลธรรมตัวอย่างเช่นมีศีลอย่างที่อธิบายมาแล้วเขาเรียกว่าสงบสุขหนึ่งเหมือนกันสงบในที่ไม่ใช่อะสงบโดยที่ไม่ทำอะไรที่เลวสงบคือเว้นไปจากโทษนั่นคำว่าสงบคือสังวรหมายความว่าไม่จากความสังวรสังวรนั่นเองสังวรไม่มีโทษนั่นเองอันนี้สังวรกับสงบมันอยู่ใกล้กันเมื่อตั้งวันนะคะนี่มันก็ค่อยสงบลงไปจิตใจก็มีความเดือดร้อนมันก็ค่อยสงบลงไปนะมาหัดเราลึกคิดถึงความดีของตนจิตมันก็เยือกเย็นมันก็เลยสงบใจที่ใจคอยใจอยู่กับความดีของตนแล้วความดีเป็นอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าสีลานสติมันลึกเอาจิตมันเป็นอารมณ์คือเพ่งพิจารณาทั้งจิตคอต่างๆเราไม่มีโทษข้อนั้นก็งดเว้นได้ข้อนั้นก็งดเว้นได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสี่ห้าเรางดเว้นได้ข้องดนึกเจ็ดแปดก็งดเว้นได้พิจารณาทั้งเรื่องกรรมอื่นเราก็ไม่มีโทษอะไรต่างๆหากว่าไม่มีผิดพลาดอยู่บ้างเป็นธรรมดาของคนเราที่เป็นผู้ชนแล้วก็มีอุบายเอาไปจุดดับเวลานี้เราไม่มีอะไรนึกต้องผ่องใสของตนจิตพอดีใจดีใจและอิ่มใจกับคนดีในปัจจุบันมันก็เป็นสติขึ้นมาแต่สติจิตมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวมันก็เป็นสมาธิเมื่อจิตในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเช่นนั้นเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของความสงบแบบนั้นโอ้โหความสงบมันนี่มันเย็นมันสุขนี่เนาะชอบใจนะครับตั้งใจทำงานที่จะฮาร์ดทำความสงบนี่เรื่อยๆล่ำไปจนกระทั่งเราทำความสงบจนอบรมจนเข้าถึงจิตเข้าถึงสมาธิและถึงอัปปนาได้จริงๆจังแน่วแน่ลงไปจนไม่มีอารมณ์เลยที่จะสงสัยภายนอกแม้ที่สุดจะนั่งอยู่ก็รู้สึกว่านั่งยืนเดินหน่อยรู้สึกว่าเป็นอะไรไปเลยนะนั่งมันว่างไม่เป็นเหลือทั้งจิตทั้งเดียวเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วเราจะเห็นว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งต้องจริงสาวกฤษณ์ตั้งแต่เทศนาก็มีจิตเลยมีคนที่เห็นธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเรียกว่าธรรมถึงธรรมบรรลุธรรมที่ท่านว่าบรรลุนั้นที่ว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นยกไว้เราไม่ถึงขนาดนี้หรอกเราบรรลุธรรมครั้งสองพระเจ้าเห็นธรรมครั้งสองพระเจ้าถึงธรรมครั้งสองพระเจ้าแล้วก็พอกันละครั้งสองพระเจ้าต้องสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมเท่านั้นเนี่ยที่จะอบรมและฝึกฝนฝึกหัดดัดเป็นนิสัยจริตนิสัยของเราให้เข้าอยู่ในขอบเขตและเข้าถึงความสงบสุขได้นอกจากทำอะไรบางครั้งบางคราวเราสามารถจะคิดนึกด้วยตนเองก็ได้แต่ทำงานมันไม่ถูกทำงานไม่ดีเพราะเหตุที่เราเคยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนและอบรมมาครูบาอาจารย์เราเราลึกได้อันนี้เรียกว่าทำไปเพื่อตักเตือนทำเป็นของเพื่อของช่วยเหลือให้เราทำดีขึ้นมาได้นั่นก็เรียกว่าทำเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สั่งสอนสอนได้เหมือนกันหากว่าเรากำหนดจิตจนกระทั่งเป็นสมาธิภาวนาไม่มีอะไรเสียเลยบางอย่างบางประการหรือบางสิ่งที่เราไม่เคยคิดนึกนั่นอาจจะเกิดความรู้ขึ้นมาผุดผาดในขณะรู้อย่างที่เราไม่ตั้งใจจะให้รู้และไม่ตั้งใจจะคิดเลยคนเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดความคิดขึ้นมามันเกิดความคิดขึ้นมาเองที่จริงไม่ควรคิดในทางปฏิบัติธรรมะเกิดจากความสงบเมื่อสงบแล้วเกิดความรู้อะไรขึ้นมาว่าแปลกมาเป็นของอัศจรรย์เป็นของแปลกประหลาดโดยที่เราไม่ตั้งใจจะคิดไม่ใช่เรื่องคิดเรื่องความรู้อันนี้คิดแต่เรื่องที่มันส่งค
คิดนั้นส่งกระจายกายที่เรียกว่าคิดจับเหตุผลไอ้จับเรื่องราวอะไรขึ้นมาแล้วก็คิดไตรตรองกันนั้นเรียกว่าคิดอย่างเขาคิดเลขคิดหาอะไรคิดคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยจับหลักยังไงก็คิดคำนวณมันเรียกว่าคิดอันที่มันเกิดขึ้นมาเองมันไม่ใช่คิดเกิดจากความสงบสุขเกิดจากความสงบเกิดความรู้แล้วปุ๊บพักขึ้นมาเองนะไม่ใช่เรื่องคิดแต่เราไม่เข้าใจเราก็เลยเรียกว่าคิดแท้จริงคือความรู้ที่เรารู้จากธรรมะที่รู้จากความสงบความรู้อันนั้นเนี่ยเป็นของจำในอดีตมันแน่นที่สุดและจริงต่างๆซึ่งเราเคยสงสัยและคล้องมาแต่ก่อนหายหมดบางอย่างประการซึ่งเราพยายามที่จะละจะถอนทิ้งเช่นเราขี้โกรธนี่แหละมันพิจารณาเลยถ้าเมื่อความรู้นั้นเกิดขึ้นมามันโกรธเพื่ออะไรมันโกรธทำไมกันแล้วถ้าเกิดใครเกิดเขาเขาไม่รู้สึกเขามีบางทีบางครั้งต่างแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเกิดอะไรนั่นแค่นั้นเขาต่างหากเขารู้ชัดขึ้นมาเห็นชัดในใจตอนนั้นนั่นไม่มีสาระประโยชน์อะไรจริงๆนี่เองให้เกิดโทษทายเดียวโดยเชื่อความโกรธนั่นก็ไม่ได้เรียกร้องเราให้เกิดและคนนั่งเขาไม่ได้ที่เราโกรธก็ไม่ได้มาเรียกร้องเราโกรธแม้แต่สิ่งของวัตถุต่างๆไม่มียืนยันบางอย่างประการแล้วไม่พอใจโกรธขึ้นมาถ้าจริงนั้นหาได้รู้หาได้รู้สึกตัวเลยว่าเราได้ตั้งหาเป็นคนโกรธขึ้นมาเห็นโทษทันทีทันใดว่าจำไม่ลืมนะครับไม่มีสาระอะไรเลยมันคล้ายๆกับเรามีเงินโง่คนเดียวเราเป็นบ้าหรือคนเดียวตั้งหาเห็นคนชั่วเลยสามตนเมื่อเกิดเป็นคนฉลาดขึ้นมาสมกับที่พระองค์ตรัสเทศนาว่าคนใดเห็นเราเป็นคนโง่คนนั้นก็ฉลาดขึ้นมาบ้างถ้าคนใดเข้าใจเป็นฉลาดโง่ทั้งแท้ทั้งนั้นโง่ได้ทั้งนั้นโดยโง่ทั้งแท้เลยโง่ทั้งหมดเลยคนที่โกรธคนอื่นและเกลียดคนอื่นเหยียดหยามหรือถูกคนอื่นนั้นโดยที่เข้าใจคนอื่นคือตัวนี้แหละและตนสูงเหนือกว่าลักษณะเกลียดเลี้ยงกับคนอื่นทั้งนั้นอะไรต่างๆมีอำนาจอำนาจที่หันยิ่งกว่าเขาทั้งหมดพิเศษกว่าเขาทั้งหมดนั่นเรียกว่าไม่รู้จักความโง่ที่สมอันนั้นในส่วนโง่โดยแท้ไม่ใช่คนฉลาดถ้าฉลาดรู้สึกตัวขึ้นมาหักค่อยเบาบางลงไปเรียกว่าค่อยฉลาดขึ้นมาขึ้นไปรู้ความไม่ดีในที่เราฉลาดถ้าไม่รู้ความไม่ดีก็เรียกว่าโง่ทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาสอนนี้เพราะนั้นความรู้ที่มันเกิดจากความสงบนั้นซึ่งเป็นของวิเศษสามารถที่จะเบาเลยความชั่วของตนที่มีอยู่นั้นให้หายไปได้ถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางก็ได้หัวถ้าเราเข้าใจตอนนี้เราจะลึกคิดถึงคุณของธรรมคำสอนโดยจับเราต้องของมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เพราะคนเรานั้นถ้าหากว่าชั่วตกชั่วแล้วนะถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าความชั่วนั้นไอ้ระงับดับความชั่วนั้นได้ไปแล้วจริงอื่นมันไม่มีหรอกนอกจากธรรมะเราจะไปจ้างให้มันหายความชั่วนั้นถ้ามันจริงถ้าจริงก็จะง่ายได้ทั้งนี้แหละถึงไม่ได้ใช้อำนาจก็จิ๋วเหมือนกันใช้อัญญาบังคับเอาละถ้าหาเวลาจะจะฆ่าทิ้งอ่ะลองดูทั้งโทษต่างๆมันเคยทิ้งไหมความชั่วมันก็อย่างแค่นั้นแหละโดยจำเป็นอย่างเขาไปกักขังเราไปอบรมมันก็จำเป็นโดยจำใจอันนี้ต้องทำไปแล้วก็ทำไปใจใจก็ไม่ได้อยากทำอยู่ตามเดิมโทษประหารชีวิตบางทีถูกก็ประหารนั่นไม่เจอมันจะเป็นยอมเราทำผิดเมื่อไรมันจะโกรธคนประหารนี่ซ้ำมันโกรธเข้าไปพูดฟ้องร้องให้เจ้าสีที่งานนี่ซ้ำมันไม่ใช่มันลดละได้ง่ายยิงว่าเอาอะไรมาจ้าอะไรมาจ้ามันหายไม่ได้หรอกเงินต้องเป็นร้อยล้านก็จ้ามันก็ไม่หายคงชั่วนั่นถ้าเรามารู้ตัวเสียแล้วมันถอนได้ทุกพับประเดี๋ยวจ้านี่จึงเป็นของมีคุณค่ามากมหาศาลทำคำสอนโดยเจ้ามีประโยชน์อย่างนี้ยังไงว่าการฝึกฝนการอบรมธรรมะนั้นอย่าไปเข้าใจเป็นสองสูงไม่ใช่สูงเรารู้จักว่าที่เราทำนี่ธรรมะในขั้นไหนขึ้นไหนให้พึงเข้าใจและพึงพอใจในธรรมะที่ตนปฏิบัติอยู่นั้นถ้าเราอยากจะดีไปแล้วก็ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปขึ้นสูงขึ้นไปเดินดับถ้าไม่ได้สูงมันก็จะไปเดือดร้อนวุ่นวายนี่เท่าที่ตรงนี้อยู่รักษาไว้อย่างนั้นมันเกิดสูงมาแล้วไปมีน้อยนิดเดียวหยิบเดียวเลยแล้วไม่เอาซ้ำมันก็ทิ้งหมดทั้งสิ้นนี่ยิบหนึ่งก็เอาไว้ก่อนนี่กอดนี่ก็เอาไว้ก่อนนี่
กระดุมนี่ก็ได้ใช่ไหมมีเท่าไรก็เก็บไปก็ได้จะเอามากมากทีเดียวเล็กน้อยไม่เอาใช้ไม่ได้เราแต่ละตอนนี้หน่อยเราไม่เอาเนื้อไม่ได้สักทีนี่ไงที่พระเจ้าเทศนาว่ายินดีเท่าที่ของตนได้เป็นอยู่นะเป็นความสุขจะเป็นทรัพย์เป็นประเสริฐในเรื่องปฏิบัติธรรมให้เข้าใจชัดอย่างนี้จะต่อไปมันจะได้หายกังวลในเรื่องที่เราทะเยอทะยานเกินขอบเขตถ้าหากเราเคยได้ปฏิบัติธรรมมากเข้าถึงความสงบสุขเห็นความจริงแล้วนะเราก็พยายามรักษานั้นไว้ถ้าไม่ได้ในขณะนั้นมันลดหย่อนมาตอนนี้ชิ้นห้าชิ้นแปดตอนนี้ไอ้ที่เรามีสติแล้วเรามีอุบายในที่จะระงับดับความชั่วของตนความเลวสามตนได้แล้วก็ระงับตรงนั้นไว้ให้อยู่ขั้นนั้นเสร็จมันก็มีประโยชน์ดีในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งที่มาเกิดมาเราได้พยายามทำอย่างนี้อุตส่าห์ทุกคนอารมณ์อย่างนี้ไม่เสียชาติเกิดมาเขาประพฤติศาสนาเราได้อบรมตามธรรมคำสอนที่จะเรียกว่าได้เห็นธรรมคำสอนของพระองค์ดีกว่าบางคนที่ไม่ได้ทุกผลและไม่เห็นธรรมเลยไม่รู้ธรรมเลยทั้งที่ธรรมนั้นก็มีอยู่อย่างที่อธิบายมาแล้วแต่ไม่รู้และเข้าใจคนไม่มีธรรมเพราะคนไม่รู้ธรรมนั่นเองจริงไหมทำชั่วแล้วก็ชั่วแล้วเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวทำให้เต็มที่เถอะมันไปได้ยังไงตัวสารเพราะไม่รู้จักทำถ้าเรารู้จักทำแล้วเรารู้จักกลับตัวได้รู้จักรักษาคุณธรรมส่วนเท่าตัวนี้อยู่มันก็จะได้อยู่ต่อไปรักอธิบายถึงเรื่องธรรมวันนี้ทำเยอะไม่ปวดชาเราเร็วอย่าไปคิดไม่คิดปวดชาเราเร็วก็เลยลำคาญนี่แหละเอาไปช่วยกันเลยไม่มีช้ามีเร็วมีมืดมีค่ำมีวันมีคืนใจมันมีกลางวันกลางคืนหรอมันรู้จักกลางวันกลางคืนอะไรแบบใจเราไปสมมติสมยัดแล้วก็เลิศไปจิตอันนั้นใจแค่มันเป็นของกลางนั้นมันนั่งมีไปเอาไปคิดบ้างเรื่องคิดเรื่องนึกตรงหน้าตรงหลังนั่นแหละส่งไปไม่ต้องไปถามอดีตนะครับถ้าลงปัจจุบันแล้วเราปักลงในตรงไหนมันก็มั่นลงตรงนั้นแล้วก็พิจารณาพิโธพิโธมั่นในพิโธแล้วพิจารณาลมหายใจต่อก็มั่นในลมหายใจต่อความมั่นลงในปัจจุบันมันก็เป็นเอกภาษาลมจิตมันก็เป็นอารมณ์เดียวมันได้มันก็เข้าถึงสมาธิภาวนาเลยเมื่อคนนั่งปุ๊บมันเราคิดผ่านสมาธิมันเนี่ยแรงต่างมันไม่ลงปัจจุบันมันก็เลยได้เป็นภาวนาทันทีแล้วก็คิดถึงเวลาเวลาอีกแหละเวลาอันนี้มีอะไรช้าเร็วหรืออะไรต่างๆไปใหญ่โตเองหรือออกนอกเจอมาแต่นอกเนี่ยนั่นเองว่าเอาลงปัจจุบันซะก่อนเบื้องต้นลงปัจจุบันแล้วไปจับเมื่อลงปัจจุบันแล้วตอนนี้ก็จับอันใดหนึ่งขึ้นมาแห่งพิจารณาทั้งหมดเป็นเฉพาะอันเดียวนั้นมันก็วางหมดเรื่องต่างๆไม่ต้องวางแล้วมันวางเองไม่หรอกมันลงมาเดียวลงปัจจุบันมันวางเองมันต้องไปไล่มันหรอกมันต้องไปขับมันหรอกมันหนีเองมันหนีมันหนีเองใจมันอันเดียวเลยเคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่เคยมากมายเลยถ้ามันลงอันเดียวแล้วมันไม่มีของอะไรมันก็หมดเรื่องไปเดี๋ยวนี้มันไม่อันเดียวเดี๋ยวมันสงสารนู่นนี่ต่าง

0: การประคองจิตไม่แรงไม่ค่อยไม่แต่ให้พอดีก็ต้องทำนะครับ
1: มันเป็นเรียบหายเป็นอุบายของเราแต่ละคนถ้าทำอย่างนั้นคอยประคองจิตให้จิตมาคอยพอดีพองามมันไม่ควรสไตล์แบบนั้นก็ต้องเอาแบบนั้นมันเป็นเรื่องอุบายเงียบหายของแต่ละคนเท่านั้นนั่นคนนี้อะไรทั้งหมดยอมกระดาษทิ้งสักพักเลยบางคนไม่ไหวเอาจะต้องคิดค้นเหตุผลเรื่องนั้นหาข้อเท็จจริงเรื่องนั้นชัดไปก่อนถ้ามันชัดมันวางเองมันเลยมันหลายเรื่องได้เหมือนกันเลยมันถูกมันได้ความสบายมันได้ความสงบใจโดยวิธีไหนได้ครับ
0: น
1: ี่
0: เหม
1: ือ
0: นนี้นะครับเหมือนเรากำลังเล็งเป้าอะไรอย
1: ู่
0: ทีนี้มันจะแก้ร้อนก็ไม่ได้นะค่อยทำไมเราง
1: านได้ถ้ามันถูกเรื่องนะมันสงบไปเรื่องนั้นกันใช้ได้ได้เหมือนกันประคองจิตเพื่อมีสติระวังจิตระวัดระวังจิตหรือประคองจิตแค่พูดคำเดียวนะเดียวกันนะ
0: คล้ายว่าเออตรงนี้มันจะดีแล้วปล่อยให้มันแรงไปปล่อยค่อยไปนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: มันเป็นอุบายของเราตรงนั้นถ้าเรามันสบายมันต้องใช่อย่างนั้นแต่จิตนั้นมันจะไปลงด้วยวิธีไหนก็ตามมันเถอะมันไม่เหมือนกันบางคนบางพวกพักเลยบางคนมันไม่ต้องประคองอะไรมากมายทิ้งเอาตัวจริงเลยด้วยอย่างอาจารย์อธิบายประมาณจิตใจเดินแท้ๆมันไม่มีอะไรที่มันสงสัยเพราะได้เรื่องต่างผมก็ตรงนี้แล้วทิ้งทุกภาพไปเลยเดียวไม่เอาเลยนายยิงยังเหลือจนอันเดียวเลยรู้ใช่ไหมบางคนอ่ะกำหนดไว้เอาอันนี้อดีตอันนี้อนาคตเอาอดีตก็เอาอนาคตก็เอาเอาปัจจุบันเอาวางตัวกลางเอาพอวางจิตมันก็ลงได้เรื่องสมาธินั่นอารมณ์มันเดียวเรียกว่าสมาธิอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นเรื่องอะไรต่างๆเขาจับอันเดียวเป็นส่วนอยู่ก็ต่ออย่างตอนนั้นค้นคว้าในกับสมาธิเหมือนกันนั่นนี่ไม่ได้ความรู้ขึ้นมาทั้งค้นคว้าในเรื่องเดียวได้ความรู้ในเรื่องนั้นแล้วคิดต่อแล้วพิจารณาต่อไปนี่มันเป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันสมาธิไม่ใช่เบื่อสมาธินั้นไม่ใช่เบื่อเป็นหน่ายมันเป็นเรื่องคลายสมาธิถึงเดินเอามีแต่มุ่งจะเอาอย่างเดียวคิดง่ายสมาธิเรื่องเอานี่สมาธิเรื่องเบื่อหน่ายมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าสอนพอพิจารณามันเห็นชัดมันวางมันปล่อยมันวางมันไม่เอาเลยนั่งแล้วแต่อันเดียวคือใจอันนั้นมันไม่เอาอันเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเขาคิดต้นเขาไม่เอาใจเขาไปเอาวัตถุจริงที่จิตเป็นจดจ่อคือไปเป่าหมายของจิตถึงไปเอานั่นเองสมาธิของการพวกนี้เลย

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ยนวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกันนันตุเจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเถ

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลสมนึก.t@msu.com

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเป็นไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนต่อกันได้ง่ายคือประเพณีความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ด้วยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเป็นเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิบูลย์ธรรมเมืองทาที่การและฝั่งเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ได้นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์กล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดาราสืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชต์ที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้โดยอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2005

0: 169ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมลทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานในมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
3: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาปัณพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาปัณพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรรวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14นายชโยรายงานกรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอด และหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยการรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยียร์2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีอาคาร Challenger 2อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายขับโครงการแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศท้องถิ่น
4: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยโคฟ้าร
6: ัฐบาลเนี้ยดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ัมผัสเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจทีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดมาร์เกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีมาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์ไคร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าวสกายนิวส์โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายไคร์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: 4องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ

0: ประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าว

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคะเชน

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพูริบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุฬารอจุฬานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพร่องหญ้าแพรกพระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเลื้องอลามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตเนี่ย300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วบุคคลเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆเข้านาไปจำนองเพราะพ่อค้านายทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาดามาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาว่าชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเข้าเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองยังน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดังง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปาม่าอยากสิกินแดดินนกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกเจ้าดังเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนปมเปอตีนปมเปอปีนขึ้นผลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแงนหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแงนคอมองตั้งบ้านตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลั่วกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตอคอพันบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโคต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบ่อนตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้ให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วในนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะและมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือเลื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามๆมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มนวลให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาเจริญเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบพูดแบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็Learn from them เรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวาน หลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติให้ครุกโรติดิบแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงครุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciate action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราแล้วเขาก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า appreciate actionรู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมทีนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปูริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารันจักเพิ่นว่าอย่างวาชะเปยังไอ้ถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใส่มีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายผันอึดเข่าปูปาย่ามอึดจาคว่ำปากบ่อได้สื่อแพ่งไว้เห็นยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานพวกแขกรักอยู่ที่คำพูดแขกจับมือไปจุบแขกเนี่ยเขาจุบเป็นเก่งนะขยักขยังหมวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสายิสสมภพ graceไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมานะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อาตมาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเยอะมันก็บอกขนให้มันนานจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันเพราะมันจะเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยยังนี่ก็สำคัญนิรักขรังเอนี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนิรักขรังไม่ให้มีนิแปลว่าไม่รักขรังไม่มีริมไม่มีริมกรอนให้บ้านเบืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเบืองสบายสงบร่มเย็นเลยวันนี้ละขระถอนริมสลักริมกรทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราเองยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วย จริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

0: มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: ท่านญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนหยุดนั่งหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ก็อย่าได้หยุดเสียเป็นอันขาดคือหยุดแล้วมันไม่ถึงดังนั้นต้องเดินต่อไปเดินต่อไปเดินไปกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายนั่นอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่เราพ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันเราอยู่ในโลกโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ทำงานทำการโดยไม่ต้องเป็นทุกข์แม้จะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็วางเฉยได้จิตใจสงบเป็นปกติไม่เกิดอะไรขึ้นในใจของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงจุดหมายที่เราต้องการการอยู่ในโลกต้องอยู่ด้วยความไม่เป็นทุกข์เป็นจุดสำคัญในทางพระพุทธศาสนาถ้าเรายังเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้มีปัญหา108,000ประการเกิดขึ้นก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เดินหรือยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการเราก็ต้องเดินต่อไปคิดต่อไปปรับปรุงชีวิตทิฏฐิความชีวิตทิฏฐิความเห็นการกระทำต่างๆให้ดีขึ้นทุกเวลานาทีจึงจะเรียกว่าเราก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะเราเป็นพุทธบริษัทต้องก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะความเป็นพุทธก็จะไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้ประโยชน์จากความเป็นอย่างแท้จริงอันนี้เราจะวัดได้อย่างไรก็วัดจากตัวเรานั่นแหละวัดว่าตัวเรานี่เบาบางลงไปขนาดไหนในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจในปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราก็มองดูตัวเราว่าเราทุกข์น้อยหรือว่าเราทุกข์มากหรือว่าเราไม่มีความทุกข์เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเครื่องวัดเป็นหลักที่จะมองดูตัวเองเพื่อตัดสินว่าเราได้อะไรบ้างเราก้าวไปขนาดไหนในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันแล้วให้นึกว่าเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เรามีสภาพจิตใจแตกต่างกันอย่างไรสภาพจิตใจเมื่อก่อนเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเราก็จะพอมองเห็นว่ามันมีเรื่องแตกต่างกันเราก็จะได้รู้ว่าเราก้าวหน้าหรือว่าเราอยู่กับที่หรือว่าเราถอยหลังลงไปมันต้องพิจารณาอย่างนั้นถ้ารู้สึกตัวว่าถอยหลังไม่ดีอยู่กับที่ก็ไม่ดีเราจะต้องให้ก้าวหน้าต่อไปตามเส้นทางที่พระผู้มีพระภาคได้บัญญัติแต่งตั้งไว้การก้าวหน้าก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นทางเดินที่จะให้เราพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นหลักที่จะต้องก้าวเดินไปตามแนวทางนั้นโดยไม่ย่นย่อท้อถอย เดินเรื่อยไปตามจุดที่เราได้ตั้งไว้ญาติโยมก็ได้เดินมาโดยลำดับคือตั้งแต่เราเริ่มเข้าวัดเริ่มศึกษาธรรมะเริ่มเอาธรรมะไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราก็ได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวเราดีขึ้นเราเอาชนะความทุกข์ได้มากขึ้นมีปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายในชีวิตของเรามากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าพอใช้ได้แล้วก้าวหน้าไปพอสมควรแต่ว่าอย่าไปหยุดเสียเพียงเท่านั้นมันยังจะต้องก้าวต่อไปก้าวเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงจุดว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกแล้วก็เป็นทุกข์กับใครไม่เป็นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเราจะรู้สึกเฉยๆต่อสิ่งที่มากระทบก็เรียกว่าถึงจุดหมายที่เราต้องการตามหลักในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเราเย็นได้เราสงบได้เราสว่างอยู่ได้ด้วยปัญญาในเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวโยกโครงนั่นเป็นจุดที่เราต้องการในเบื้องต้นนี่เราอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่เราจะต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายด้วยเริ่มการศึกษาเหล่าเรียนธรรมะวินัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียนธรรมะนี่ก็เรียนเพื่อให้รู้เรียนเพื่อให้เข้าใจเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้สำคัญหน่อยขอให้ญาติโยมจำไว้ให้ดีว่าต้องใช้ในชีวิตประจำวันใช้ทุกเวลาในชีวิตของเราไม่ได้ใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเช่นใช้เฉพาะวันพระวันศีลหรือใช้ในวันที่เรามีงานมีการอะไรอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ใช้ทุกวันเราจะต้องพยายามใช้ทุกวันเพื่อต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่มากระทบไม่ให้เราตกเป็นทาสของมันไม่ให้สิ่งนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราไม่อนุญาตให้สิ่งนั้นมันทำเราให้ขึ้นให้ลงให้มีความทุกข์ระทมตมตรอมใจอย่างนี้เรียกว่าเราใช้ธรรมะในชีวิตของเราเราก็จะดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นในการศึกษาธรรมะนั้นเราก็ควรจะเข้าใจอีกเหมือนกันว่าเราศึกษาเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรที่เราจะต้องศึกษาก่อนก็ต้องศึกษาเรื่องของตัวเราก่อนให้รู้จักตัวเราเราว่าธรรมะนี่เป็นเครื่องมือที่จะให้เรามองเห็นตัวเราชัดเจนแจ่มแจ้งเรียกว่ารู้จักตัวเองนี่เป็นกิจเริ่มต้นต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักตัวเองแล้วต้องรู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเราสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นเองมันเกิดขึ้นในตัวของเราเราต้องรู้จักความทุกข์เวลาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ในตัวเราแล้วก็ต้องรู้ว่าเหตุมันอยู่ที่อะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นต้องรู้เหตุด้วยแล้วต้องรู้ต่อไปว่าเราควรจะแก้ไขสิ่งนี้อย่างไรถ้าเราไม่รู้วิธีแก้ไขเราก็ต้องเป็นทุกข์เรื่อยไปชีวิตตกต่ำเรื่อยไปแต่ถ้าเราศึกษาให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขและการแก้ไขนั้นช้าไม่ได้เราจะต้องทำอย่างรีบด่วนทำทันท่วงทีทำไมจึงต้องรีบด่วนทำทันท่วงทีเพราะถ้าเราขืนช้าไว้ก็เหมือนกับไฟที่มันไหม้สิ่งของภายในบ้านของเราถ้ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วเรานั่งดูไปก่อนว่ามันจะไหม้ไปถึงไหนฝนนี่สุดไฟมันก็ลามไปจนกระทั่งหมดตัวบ้านเราก็ไม่มีบ้านอยู่อาศัยต่อไปความชั่วความร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราเราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว แล้วรู้ว่ามันจะลุกลามต่อไปถ้าเราไม่ดับเสียตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หัวทีมันก็จะลุกลามไปใหญ่โตจนกระทั่งเสียผู้เสียคนกันไปคนเราที่ได้เสียผู้เสียคนไปเป็นส่วนมากนั้นก็เพราะว่าไม่ศึกษาในเรื่องนี้ให้เข้าใจไม่รู้เรื่องของตัวไม่รู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้เหตุของสิ่งนั้นแล้วก็ไม่คิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเราจึงเป็นคนที่ต้องเป็นทุกข์ย่ำไปเป็นทุกข์เรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้ทำความเข้าใจจำไว้ในใจของเราทุกคนว่าเราจะต้องเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักตัวเองในแง่ขั้นต้นก็มีขั้นสูงขึ้นไปก็มีในแง่ขั้นต้นเรียกว่ารู้จักตัวเองในแง่ศีลธรรมในแง่ศีลธรรมเพื่อจะได้อยู่ในสังคมโลกด้วยความสบายใจไม่อยู่อย่างเป็นทุกข์ไม่อยู่อย่างเดือดร้อนใจอันนี้เป็นเรื่องของศีลธรรมขั้นต้นๆคืออยู่กับคนอื่นได้เข้ากับคนอื่นได้บางคนมันเข้ากับใครไม่ได้อยู่กับคนไม่ได้อยู่คนเดียวได้แต่ต่อพอไปอยู่กับคนอื่นก็ไม่รู้จักปรับตัวเองเพื่อให้เหมาะแก่คนอื่นแล้วก็อยู่ด้วยความทุ่มใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นในใจตลอดเวลาอันนี้คือความบกพร่องที่ไม่รู้จักปรับตัวเองเพื่อให้เหมาะแก่สิ่งที่เราอยู่ด้วยเช่นอยู่กับเพื่อนก็ไม่ถูกกับเพื่อนอยู่กับใครก็ไม่ถูกกับใครไปที่ไหนก็ไปสร้างปัญหาทำให้บ่อนแตกอยู่ตลอดเวลาที่ได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคนนั้นไม่รู้จักตัวเองว่าอยู่ในฐานะอะไรเช่นไม่รู้ว่าเราเป็นผู้น้อยหรือว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้นำหรือว่าเราเป็นผู้ตามแล้วควรจะวางตัวอย่างไรถ้าเราเป็นผู้น้อยควรจะประพฤติตนอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ควรจะประพฤติตนอย่างไรถ้าเรานำเขาเราจะนำเขาอย่างไรถ้าเราเดินตามเขาเราก็ต้องเดินตามให้มันถูกต้องไม่แซงขึ้นหน้าบางคนเป็นผู้ตามแต่ว่าอุตส่าห์แซงขึ้นไปข้างหน้าเดินล้ำหน้าไปทำอะไรก็ล้ำหน้าไปอย่างนี้มันก็ยุ่งทำให้ผู้ที่เป็นผู้นำมองว่าไอ้นี่มันไม่รู้จักฐานะไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะอยู่ในฐานะอย่างไรมันก็เป็นปัญหาแล้วไปอยู่ที่ไหนก็อยู่กับใครไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้ก็ไม่โทษตัวเองแต่ไปโทษคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มัวแต่ไปโทษเขาแต่ไม่ดูโทษของเราเลยก็ไม่สามารถจะเข้ากับใครได้พระผู้มีพระภาคสอนให้เรามองที่ตัวเราอย่าไปมองที่คนอื่นให้หาความบกพร่องในตัวอย่าไปหาความบกพร่องที่คนอื่นเพราะว่าเรื่องของคนอื่นนั้นเราไปแก้เขาไม่ได้เราจะไปจัดเขาก็ไม่ได้แต่เรื่องของเรานั้นเราจัดได้เราปรับปรุงได้แก้ไขได้ถ้าเราตั้งใจจะมองตั้งใจจะแก้ไขเราก็สามารถจะแก้ไขปรับปรุงตัวเราได้แต่โดยปกติคนเรานั้นมักจะไม่มองดูตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรแต่ไปโทษว่าคนนั้นผิดอย่างนั้นคนนั้นผิดอย่างนี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะยอมรับว่าตัวผิดแต่ว่าไปพูดอะไรต่ออะไรหลายเรื่องหลายประการอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ต้องมองที่ตัวก่อนว่าเราบกพร่องอะไรเรามีความผิดอะไรแล้วจึงคิดแก้ไขสิ่งนั้นแก้ที่ตัวเราอย่าไปคิดแก้คนอื่นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยจะเรียบร้อย มักจะทะเลาะกันบ่อยๆมีเรื่องราโหมราเหงกันบ่อยๆทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมในข้อที่ว่าไม่รู้จักดูตัวเองไม่รู้จักมองตัวเองเพื่อให้รู้ว่าตัวเองนั้นได้ทำความผิดอะไรได้มีความบกพร่องในเรื่องใดเกิดขึ้นอันนี้จะทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาและไม่ยอมไม่มียอมว่าเป็นสามีก็ไม่ยอมภรรยาก็ไม่ยอมต่างคนต่างแข็งข้อเข้าหากันก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันมีแต่เรื่องบาดหมางใจกันตลอดเวลาความบกพร่องมันอยู่ที่ว่าต่างคนต่างนึกว่าตัวถูกเสมอไปในเมื่อใดเรานึกว่าเราถูกนั่นแหละคือเรากำลังผิดแล้วแต่ถ้าเมื่อใดเราคิดว่าฉันผิดเมื่อนั้นเริ่มจะดีแล้วถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราผิดแล้วก็เราจะดีขึ้นละแต่ถ้าสำคัญว่าฉันถูกฉันทำถูกเขาไม่ยุติธรรมต่อฉันเขามองฉันในแง่ร้ายยิ่งไปกันใหญ่เรื่องมันจะไม่จบไม่สามารถจะปรับตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อใดเราสำนึกได้ว่าโอ้ฉันเป็นผู้ผิดแล้วก็คิดแก้ไขปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นสิ่งทั้งหลายมันก็เรียบร้อยขึ้นมาตอนนั้นเองอันนี้เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราคือเราจะต้องรู้จักตัวเราว่าอยู่ในฐานะอะไรถ้าเราเป็นผู้น้อยก็อยู่อย่างผู้น้อยสิถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อยู่อย่างผู้ใหญ่อย่าเที่ยวทะลึ่งไปเป็นมันติดที่ติดทางใช้คำว่าทะลึ่งเนี่ยมันก่อนข้างจะหยาบคายไปก็ได้แต่ว่าไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีมันก็ต้องว่าอย่างนั้นแหละเรียกว่าทะลึ่งออกไปเที่ยวออกไปนอกลู่นอกทางอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเรื่องมันก็จะไม่เรียบร้อยนี่เรียกว่ารู้จักตัวเราว่าเราเป็นอะไรเราเป็นเพศอะไรเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายผู้หญิงควรจะทำตนอย่างไรผู้ชายควรจะทำตนอย่างไรก็ต้องทำตนให้มันเหมาะกับฐานะของเพศที่เราเป็นหรือว่าเราเป็นเด็กเป็นอะไรก็ทำให้มันถูกเรื่องตามฐานะตามตำแหน่งเรื่องมันก็จะไม่วุ่นวายสับสนอะไรหรือว่าคนเป็นครูก็ต้องทำตนให้สมกับตำแหน่งของความเป็นครูเป็นศิษย์ก็ทำตนให้สมกับตำแหน่งของความเป็นศิษย์อย่างนี้เรียกว่าเรารู้จักตัวเราปรับปรุงตัวเราให้มันเหมาะมันสมแก่ตำแหน่งนั้นนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้รู้จักตัวเองในแง่สังคมในแง่ศีลธรรมที่เราควรจะอยู่ด้วยกันเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเราเป็นพระเราควรจะประพฤติอย่างไรควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นการเรียบร้อยถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ไหวงานทำบุญอายุโยมคนหนึ่งนิมนต์พระมาตั้ง90รูปแล้วโยมนั่นก็ถวายบุหรี่ใส่จานวางไหว้วางไหว้พอมาถึง90รูปนี่สูบบุหรี่กันทุกรูปเลยควันขโมงไปหมดเลยอามาไปนั่งอยู่ในท่ามกลางกองควันบุหรี่มันจะไอออกมาให้ได้มันจะสำลักออกมาให้ได้ไอจะพูดบอกก็ดูใช่ทีเพราะว่าไม่คุ้นกันหนึ่งแล้วก็ผู้ใหญ่คือท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็สูบด้วยเหมือนกันและลูกน้องก็สูบตามท่านกันไปซึ่งความจริงมันไม่เหมาะในเวลาเช่นนั้นอยากจะบอกว่าไม่ควรจะสูบในที่สาธารณะถ้าหากว่าจะสูบก็ควรสูบในห้องในกุฏิของตัวแต่ถ้าไม่สูบเลยนะมันวิเศษอ่ะแต่นี่เราชาวบ้านนี่ก็เหมือนกันทำไมชอบเอาบุหรี่ไปถวายพระทำไมชอบเอาหมากเอาไปถวายพระอยากจะบอกให้โยมรู้ไว้ว่าอย่าถวายสิ่งเป็นพิษแก่พระสงฆ์มากก็เป็นพิษนะโยมติดอยู่แล้วก็อมมาเถอะฉันไม่ว่าอะไรแต่ว่าอย่าให้คนอื่นติดกันมาอีกเลย บุหรี่ก็เหมือนกันเราไม่ควรเอาไปถวายพระเวลามีงานมีการเราไม่ถวายเราถวายแต่น้ำเย็นหรือน้ำร้อนให้ท่านฉันไม่ถวายบุหรี่ถ้าพระท่านบอกว่าโยมไม่เห็นเอาบุหรี่มาถวายบอกตรงๆว่าท่านปัญญาเกศสอนไม่ให้ถวายเลยให้พระด่าอาตมาเองไม่เป็นไรเขาจะด่าอาตมาอาตมาไม่เก็บเรื่องถูกด่านี่ไม่เป็นไรแต่ว่าเราช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องอย่างนี้ให้เป็นการเรียบร้อยขึ้นก็จะช่วยให้สิ่งทั้งหลายในวงการศาสนาเราเนี่ยเป็นไปในความเรียบร้อยดีงามขึ้นอันนี้ได้พูดกับพระบ่อยเหมือนกันถ้ามีการประชุมละประชุมพระเช่นว่าประชุมอบรมอุปัชฌาย์อะไรเนี่ยถ้าได้พูดก็พูดทุกทีแต่ว่าพูดแล้วก็อย่างนั้นไม่มีใครค่อยเอาลำบากเพราะว่าเขาฟังแล้วเขาว่าเฉยๆไม่เอาไม่รับสิ่งที่ควรรับไม่แก้สิ่งที่ควรแก้แล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเราให้เข้าใจนี่แง่นทีนี้เรามาศึกษาเรื่องตัวเราสูงขึ้นไปกว่านั้นคือว่าในแง่ของสัจธรรมให้รู้จักตัวเราในแง่สัจธรรมถ้าพูดในแง่สัจธรรมแล้วก็พูดว่าตัวเรามันไม่มีไอ้ที่ว่ามีนั้นมันพูดโดยแง่ศีลธรรมโดยแง่สมมุติกันสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรอะไรต่างๆนี่เรียกว่าพูดในแง่สมมุติไอ้สมมุตินี่มันก็เป็นเรื่องของความจริงอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจริงโดยสมมุติน่ะไม่ได้จริงโดยความจริงแท้ในภาษาพระท่านเรียกว่าสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะคือจริงตามโลกสมมุติโลกสมมุติว่าเป็นหญิงก็หญิงจริงเป็นชายก็เป็นชายจริงสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นโดยสมมติกันว่าในรูปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าพูดในแง่ปรมัตถ์ในอัตส่วนลึกเป็นสัจจะกันแล้วไอ้เรื่องสมมตินั้นมันไม่มีตัวจริงอะไรเขาตั้งกันขึ้นเช่นชื่อคนเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้ว่านายแก้วนายจันนายมั่นนายมีอันนี้ชื่อสมมติทำไมจะต้องสมมติขึ้นเรียกมันจะได้เรียกกันถูกเช่นว่ามั่นเลยคนชื่อมั่นก็ยอมรับว่าเขานี่มันชื่อมั่นเขาก็ขานรับแก้วเอ้ยมีเอ้ยเขาก็ขานรับกันถ้าไม่มีชื่อเราจะพูดกันอย่างไรเราจะเอ่ยถึงใครก็ว่าคนนั่นคนโน้นคนนี่คนนั่นมันไม่พอไอ้นั่นนี่โน้นมันสามคำเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเหลือนั่นเราจะว่าอย่างไรมันจะเอาอะไรมาใช้มันไม่สะดวกเพราะงั้นจะต้องตั้งชื่อให้สำหรับเรียกขานกันตั้งชื่อแล้วในชื่อนี่มันก็ยังไม่พอเรายังสมมติว่าเป็นคนภาษานั่นภาษานี่เช่นเป็นฝรั่งเป็นชาวเอเชียเป็นอินเดียเป็นลังกาเป็นพม่าเป็นไทยเป็นยวนเป็นเขมรก็เป็นเรื่องสมมติเรียกกันตามภาษาของคนเหล่านั้นคนพูดภาษาไทยก็เรียกว่าคนไทยพูดภาษาอินเดียก็เรียกว่าคนอินเดียพูดภาษาอะไรเราก็เรียกตามภาษานั้นๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรในเรื่องนี้บอกว่าให้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องสมมุติอะไรเป็นเรื่องแท้จริงสิ่งใดที่เป็นเรื่องสมมติอย่าไปติดมันมากเกินไปอย่าไปหลงไหลยึดถือในเรื่องที่สมมติถ้าไปหลงไหลยึดถือในเรื่องที่สมมติมันก็เป็นทุกข์อีกเป็นทุกข์ในเรื่องสิ่งอับนั้นเช่นเราชื่ออย่างนั้นถ้าเขาด่าว่าไอ้มั่นมึงนี่มันใช่ไม่ได้เราไปติดคำว่าชื่อมั่นแล้วเราคิดว่ามันด่ากูนี่วะแล้วเราก็โกรธขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ติดอย่างนั้นเราว่า เราไม่ได้ชื่อนี่มันของสมมุติเขาด่านี่ก็เป็นคำสมมุติขึ้นเหมือนกันเราไม่เจ็บเราไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับคำเหล่านั้นมันเป็นสักแต่ว่าความเคลื่อนไหวของปากแล้วลมมันออกมาแล้วมันมีเสียงปรากฏแล้วมันก็หายไปไม่มีอะไรมีแต่เรื่องเกิดขึ้นดับตั้งอยู่นิดหน่อยแล้วก็ดับไปเราไม่ไปยึดถือใครจะด่าเราก็เฉยๆได้ยินแต่ว่าเราเฉยๆเราไม่โกรธไม่เคืองต่อคนด่าคนว่าเพราะไอ้คนด่ามันก็คนสมมุติไอ้ผู้ถูกด่ามันก็ตัวสมมุติเหมือนกันไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงอะไรคำด่าคำว่าก็พูดสมมุติกันขึ้นเราสมมติคำพูดอย่างนั้นว่าสุภาพอย่างนั้นว่าเป็นคำหยาบแต่เนื้อแท้มันคืออะไรมันคือเสียงที่เปล่งออกมาในรูปที่เป็นภาษาเท่านั้นแต่ว่าเราไปตั้งมันคือว่าเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงหยาบเสียงหวานนะมันเสียงนี่มันหวานเหมือนกันว่าอะไรนั่นเองถ้าพูดเพราะก็หวานหูเราว่าพูดหยาบก็ว่าแม้มันสากหูเลอะเทินมันฟังแล้วมันไม่ชื่นอกชื่นใจอันนี้เป็นเรื่องสมมติที่เราตั้งขึ้นแล้วเราก็ไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องสมมติแล้วก็ยึดถือเนี่ยเป็นเหตุให้ทำสงครามก็ได้รบราฆ่าฟันกันสงครามที่เกิดขึ้นในโลกในเพราะเรื่องติดสมมุตินั่นเองชาตินั้นชาตินี้พวกนั้นพวกนี้แล้วก็ยกพวกตีกันยกพวกไปฆ่าไปควันกันไอ้ที่ยกพวกไปฆ่ากันในทำสงครามกันเนี่ยมันแตกต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานกัดกันมั้งเราลองคิดดูนะพูดไปแล้วเหมือนกับว่าหยาบคายแต่ถ้าคิดดูนะสุนัขมันยกพวกมากัดกันหน้าฝนตื่นอ่านมันมากัดกันทางคุกเหมือนเป็นสองพวกเลยยกพวกมากัดกันกัดกันเป็นร้อยๆเคยพบเคยเห็นมาสร้างเด็กๆทางคุกเป็นพวกตั้งพวกข้างละร้อยกว่าตัวมากัดกันเต็มไปหมดมันสัตว์เดรัจฉานกัดกันแล้วคนเราที่ยกกองทัพไปกัดกันเนี่ยมันก็แตกต่างอะไรกันกับทางคุกที่ยกพวกมากัดกันหรือว่าแตกต่างอะไรกับสุนัขที่มันมาพบกันในวัดแล้วมันก็เห็นว่าเป็นพวกแปลกหน้าแล้วมันก็เข้ามากัดกันสภาวะทางจิตของคนตกต่ำลงไปเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานในเมื่อเกิดการรบราฆ่าฟันกันแต่ว่าโลกมันก็สมมติไปอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นเรื่องมีเกียรติไปฆ่ากันในมีเกียรติแล้วถ้าใครฆ่าใครได้มากได้รับใจชนะเขาต้องสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ว่าคนนี้ฆ่าคนเก่งมันไม่ใช่คนดีๆอะไรนะเรียกว่าเป็นคนฆ่าคนเก่งมีสมองมีปัญญาวางแผนฆ่าคนได้แนบเนียนแล้วก็ได้ชัยชนะมันก็เท่านั้นถ้าเรานึกดูให้ดีแล้วมันก็เหมือนกับยกพวกตีกันนักเรียนโรงเรียนอาชีวะยกพวกตีกันมันก็เหมือนกับว่าอะไรอะไรยกพวกไปกัดกันนั่นแหละมันไม่ได้แปลกอะไรหรอกถ้าเราคิดไปถึงอย่างนั้นเราจะไม่ยกพวกตีกันต่อไปตอนนึกว่าเรามันลดตัวเรามันต่ำลงไปเหลือเกินเด็กหนุ่มๆนี่ต้องคิดไว้ให้ดีนะนี่พวกเราพวกหนุ่มๆเตียนจ่าอากาศยังไม่ค่อยไปยกพวกไปตีกันใครเพราะมันอยู่ห่างเพื่อนพวกนี้ที่เรียนมันห่างไปตีกันไม่ไหวแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันไม่ค่อยได้มันตีกันบางแห่งยกพวกไปเหลือเกินเหมือนกับโรงเรียนเทคนิคสงขลาตั้งอยู่ที่คอหงอำเภอหาดใหญ่โรงเรียนเกษตรตั้งอยู่อำเภอรัตภูมิมันยังยกพวกจะมาตีกันได้แต่ว่าอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคนิครู้ทันไปดักห้ามทับไปดักก่อนที่จะมาถึงตัวตลาดไปดักแล้วก็ให้หยุดแล้วก็พูดจาทำความเข้าใจกันครูใหญ่นั่นแกพูดเก่งแกพูดจนพวกเด็กนักเรียนเกษตรนั่นถอยทัพกลับไปสู่ที่มั่นเดิมแล้วก็ไม่ยกทัพมายกรบกับพวกเทคนิคต่อไปแม้ถ้ามันมาเจอกันน่าจะสนุกกันใหญ่ เรียกว่าต่างฝ่ายต่างกล้าต่างแข็งต่างแรงต่างเขากันตีกันเหล็กนี่น่าสันตรู้ไปเขาคิดไม่ได้ในขณะที่เกิดโมหะครอบงำจิตใจเนี่ยมันคิดไม่ได้ว่าเรากำลังทำอะไรเราทำถูกหรือว่าเราทำผิดเราทำดีหรือว่าเราทำชั่วเราคิดไม่ได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งว่าในหมู่คนที่กำลังจะทำให้ตนวินาศนั้นถ้ามีความคิดขึ้นเพียงสักคนเดียวว่าเรากำลังจะแย่ความคิดนั้นแหละจะทำให้เกิดความสงบขึ้นถ้าคิดขึ้นสักคนหนึ่งว่าเรากำลังจะแย่คนนั้นจะหยุดไม่ไปทำอะไรต่อไปเพราะคิดได้แต่ถ้าคิดได้ขึ้นหลายหลายคนมันก็หยุดนั่นแหละแต่ว่ามันหยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีการปลุกใจปลุกใจปลุกระดมกันให้คนไปทำความเสียหายให้ผิดศีลผิดธรรมกันยกพวกไปตีกันก็ปลุกระดมว่าเราต้องไปรบเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเราอะไรต่างๆนานาคนมันก็คิดไปในทางอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดในทางสงบเลยคิดว่าจะต้องฆ่าต้องฟันกันในหนังสือของพวกอินเดียเขามีอยู่เรื่องเรียกว่าภควัตกีตาเป็นข้อความตอนหนึ่งในเรื่องภารตะสังยุตภารตะสังยุตนี่คือเรื่องรบเรื่องสงครามระหว่างพี่กับน้องลูกพี่ลูกน้องกันมันเกิดขัดตกกัดใจกันแย่งราชสมบัติกันแล้วก็ออกไปรบกันที่ทุ่งกุรุเกษตรทุ่งนาทุ่งแปลเป็นไทยก็ทุ่งนาใหญ่ยกกองไปรบกันที่นั่นแต่ว่าการรบในสมัยก่อนเนี่ยเขายังดีอยู่น้อยเนี่ยรบเฉพาะกลางวันพอยับพอตะวันตกดินก็ถอยทับกลับไม่มีการแอบไปซุ่มโจมตีกันไม่มีการคว้างระเบิดกันไม่มี RPG ที่จะยิงเข้าไปในค่ายเหมือนกันในสมัยนี้เลิกทับเลิกสองฝ่ายนอนสบายไม่ต้องกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมาตีเป็นการรบที่มีกติกามีระเบียบไม่ฝืนระเบียบก็ยังชั่วหน่อยเหมือนกับมวยปล้ำของอังกฤษที่มีกติกาหน่อยแต่ถ้ามวยปล้ำอเมริกันเนี่ยพอเพื่อนล้มลงไปก็กระทืบเลยทีเดียวมันไม่ค่อยมีกติกามวยปล้ำอเมริกันเคยดูมวยปล้ำสมัยก่อนต้องออกมาออกนะงั้นเรียกว่าไม่ถือกติกาอย่างนั้นไม่ได้สมัยนั้นเคารพมีกติกาในวันแรกออกรบเนี่ยอะไรชุนซึ่งออกไปสู่สนามรบจะรบไปพวกญาติกันนะยืนบนรถแล้วก็มองไปมองแล้วสลดใจสลดใจว่าเรานี่กำลังจะฆ่าญาติกันนั่นมันญาติเราทั้งนั้นแล้วเราจะกำลังจะฆ่าญาติของเราให้เลือดนองท่วมทุ่งกุรุเกษตรมันเป็นการถูกต้องหรือในการกระทำเช่นนี้แล้วก็นั่งลงวางลูกศรวางกันศรว่าไม่อยากจะรบแล้วนะแล้วก็มีกฤษณาพระกฤษณานี่เขาถือว่าเป็นอวตารของพระวิษณุมาเกิดเชล่ะเป็นผู้ขับรถให้อรชุนวิษณะก็กฤษณะนี่ก็กดเทศพระกฤษณานี่แกกดเทศสอนอรชุนบอกว่าเธออย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอเธอมันเป็นกษัตริย์กษัตริย์ต้องรบเพื่อหน้าที่เพราะงั้นอย่าต่ออ่อนแออย่านึกว่าเราฆ่าใครเราทำร้ายใครเราทำกันไปตามหน้าที่เป็นการสอนให้รบนั่นแหละแต่ว่าให้นึกถึงหน้าที่ว่าเราจะต้องทำแทนที่จะบอกว่าไม่ต้องรบกันเราเป็นญาติกันไม่สนุกพูดอย่างนั้นเรื่องมันไม่สนุกแล้วก็เรื่องมันจะจบไปซะลองให้มันรบกันหน่อยจะได้สนุกกันใหญ่เลยพูดให้รบกันเลยรบกันจนวินาศสันตโรไปอย่างนี้เขาเรียกว่าปลุกระดมให้คนรบกันในเวลาที่ชาติสองชาติจะรบกันเนี่ยก็ต้องมีการปลุกระดมให้รบถ้าใครไปพูดเรื่องสงบคนนั้นต้องเข้าคุกทันทีเขาจับเข้าคุกหาว่าเป็นพวกนิยมสันตินิยมความสงบไอ้นิยมความสงบนั้นมันถูกแต่ว่ามันผิดเวลา ผิดสถานที่ผิดเหตุการณ์ไปพูดเช่นนั้นไม่ได้เขาต้องจับไปสงบอารมณ์ในคุกแกไม่อยากลบก็ไปนอนในคุกก่อนให้เขาลบกันในเสร็จก็ปล่อยออกมานะก็ถูกจับเข้าคุกไปนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันติดอยู่ในเรื่องสมมุติมากไปหน่อยจึงได้เกิดการประหัตประหารกันสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนเราจึงควรจะได้รู้จักแยกว่าอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นเรื่องสมมุติสิ่งใดที่เป็นเรื่องสมมุติเราก็อย่าไปติดพันมันให้มากเกินไปให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรมันจริงตามแบบสมมุติเท่านั้นไม่ใช่จริงจังตามแบบสัจจะอันแท้จริงเราก็ไม่ควรจะไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางเสียมั่งใจก็สบายจะไม่สร้างปัญหาการรู้ในเรื่องนี้มันก็ช่วยให้เกิดความสงบใจได้ทีนี้ถ้าพูดในแง่สัจจะความจริงแท้ความจริงแท้มันไม่มีพระพุทธศาสนานี่สอนเรื่องไม่มีส่วนลึกในเรื่องไม่มีคือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งที่จะต้องคิดกันอย่างละเอียดแต่ถ้าคิดง่ายๆไม่มีอะไรทุบหัวมันเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันไอ้อย่างนั้นมันเรียกว่าทำผิดกติกาอีกเหมือนกันเขามีกติกาในสังคมว่าจะต้องอยู่อย่างนั้นต้องอยู่อย่างนี้อย่าเอามาปนกันไอ้เรื่องคิดลึกซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะคนเป็นเรื่องพ้นทุกข์เฉพาะตัวแต่เราอยู่ในสังคมอยู่ในหมู่ในคณะเราก็ต้องรับกติกายอมรับความจริงตามแบบสมมติไว้จะไปทำอะไรโดยให้คนเดือดร้อนไม่ได้แล้วจะอ้างว่ามันก็ไม่มีตัวตนอะไรนะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนนักธรรมะสองคนนั่งคุยกันไอ้คนหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกอีกคนหนึ่งว่าอ๋อมันเป็นอนัตตานะมันไม่มีตัวไม่มีตนนะข้าจะเตะแกสักทีได้ไหมอ้าวอยากจะมาเตะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ที่ไอ้ตัวที่มันไม่มีเนี่ยมันจะลุกขึ้นเตะเอามั่งมานะว่าแกเตะข้าก็เตะแกมั่งนะเพราะว่ามันยังเป็นตัวนั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นเราจะเอาไปใช้ในรูปนั้นไม่ได้แต่เราจะต้องใช้เฉพาะตัวว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะเข้าไปสร้างขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นมามีอะไรเกิดขึ้นก็นึกแต่เพียงว่ามันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปสมมุติเรียกว่าอะไรอะไรขึ้นมาให้เรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่านั้นรู้จักแบ่งสมมุติรู้จักแบ่งตัวความจริงให้มันไม่ปนกันเข้าแล้วก็รู้จักใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสัจจะคือความจริงกับเรื่องสมมุติให้มันพออยู่กันได้เข้าใจใช่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาอยู่ในสังคมโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องมีความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นไปให้รู้จักตัวเราในรูปอย่างนี้เรียกว่ารู้จักในแง่ปรมัตถ์คือความไม่มีอะไรมันเป็นเพียงสักแต่ว่ารวมกลุ่มกันเข้าแล้วก็ไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเช่นร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นการรวมกลุ่มของวัตถุธาตุมีประการต่างๆแต่อาศัยต้นตอคือพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแล้วเราก็เกิดออกมาเป็นตัวเป็นตนดังที่เราเห็นกันอยู่นี้แล้วมันก็เจริญขึ้นเพราะการกินอาหารการดื่มน้ำการสูดลมหายใจมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นไปในรูปอย่างนั้นแล้วมันก็ถึงที่สุดมันก็แตกดับไปเมื่อเจริญถึงที่สุดมันก็ต้องแตกดับไป สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งนั้นต้องมีความดับอันนี้ก็เป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ให้เราพิจารณาหลักอันนี้ก็เอามาจากสิ่งที่ได้เห็นอยู่ทุกวันเวลาว่าสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องดับไม่เกิดมันจึงจะไม่ดับแต่ถ้าเกิดแล้วมันก็ดับอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามรูปก็คือร่างกายของเราทั้งหมดตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าความกว้างยาวก็ยาววาหนึ่งหนาคืบหนึ่งกว้างศอกหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องร่างกายเรื่องร่างกายมันเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องวัตถุจึงเรียกว่าธาตุธาตุก็คือวัตถุที่มารวมตัวกันเข้าตามกฎของธรรมชาติเป็นเกิดมาเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างก็เรียกโดยสมมติว่าเป็นคนขึ้นมาเป็นสัตว์ขึ้นมาตั้งชื่อให้เพื่อจะให้เห็นว่ามันแตกต่างกันแต่เนื้อแท้มันก็เหมือนกันเหมือนกันตรงว่ามีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายอันนี้เหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันไม่ว่าคนว่าสัตว์ว่าต้นไม้มันก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นนี่ควายรูปธรรมเราจะต้องพิจารณาให้เห็นให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้การพิจารณาในรูปอย่างนี้จะช่วยอะไรได้มากคือช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งทั้งหลายถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่เข้าใจถูกต้องเราจึงมีความทุกข์มีความเศร้าโศกลำไรรำพันในเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นร่างกายของเราเนี่ยมันก็แก่ไปตามเรื่องของมันแต่ว่าพอเราเห็นผมหอกสักเช่นเราไม่สบายใจควันปวดสักที่เราก็ไม่สบายใจผิวหนังเหี่ยวแห้งไปสักหน่อยเราก็ไม่สบายใจต้องคิดแก้ไขปรับปรุงเป็นการฝืนธรรมชาติฝืนไม่ได้ฝืนไม่ให้ผมหอกไม่ได้ฝืนไม่ให้ควันหลุดมันก็ไม่ได้ฝืนไม่ให้หนังเหี่ยวมันก็ไม่ได้มันก็เหี่ยวไปตามวัยตามอายุตามเครื่องปรุงแต่งถ้าเครื่องปรุงแต่งน้อยมันก็เหี่ยวเร็วถ้าปรุงแต่งดีมันก็เหี่ยวช้าขึ้นอยู่กับอาหารที่เรารับทานเข้าไปว่ามีคุณค่าในการสร้างสรรค์ร่างกายขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับเรื่องอย่างนั้นถ้าเครื่องประกอบมันไม่พร้อมมันก็แก่ไปเหี่ยวแห้งไปตามเรื่องของสังขารร่างกายเป็นกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้นี่เป็นเรื่องที่เรารู้แล้วเราสบายใจเมื่อเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเราก็พูดว่ามันเป็นเช่นนี้เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราบอกกับตัวเองได้ทันทีว่าก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนี่นะเราจะไปทุกข์อะไรจะไปร้อนอกร้อนใจอะไรในเรื่องอย่างนั้นหรือว่ามีความตายเกิดขึ้นในครอบครัวของเราถ้าเราเศร้าโศกเราเสียใจมันไม่ได้อะไรนอกจากทำให้เราเป็นทุกข์หนักขึ้นไปไม่เป็นอันทำมาหากินก็มัวแต่เศร้าโศกเสียอกเสียใจมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราปลงลงไปได้ว่าโอ้ก็เรื่องธรรมดานี่นะคนเรามันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละตายในท้องก็มีออกมาถึงตายก็มีมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครอยู่ยืนค้ำคว้าแม้จะอยู่ไปได้เกินร้อยปีมันก็ต้องตายไม่มีใครที่จะไม่ตายคิดได้ก็พอปลงพอวางจิตใจก็สว่างขึ้นด้วยปัญญาคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนทรัพย์สมบัติที่เรามีก็เหมือนกันเมื่อเราได้มามันก็ต้องหายไปได้กับหายไม่ได้มันก็คู่กันมีกับไม่มีมันก็คู่กันสุขกับทุกข์มันก็คู่กันเราต้องรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นคู่เมื่อเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นก็อาจจะมีสิ่งหนึ่งเกิดตามมาเช่นเกิดมีมันก็คงจะเกิดไม่มีด้วยไอ้ความจริงนะมันไม่มีก่อนเริ่มต้นนะมันไม่มีแล้วมันก็ค่อยมีขึ้นมีแล้วมันก็กลับไปสู่ความไม่มีอีกอ่ะมันก็อย่างนั้นลองสังเกตดูเราได้อะไรมาเมื่อก่อนนี่เราไม่มีสิ่งนั้นแล้วเราได้มาพอได้มาจิตก็ไปยึดอยู่กับไอ้สิ่งที่เราได้มายึดว่าของฉันข ของฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วต่อมาก็มันเปลี่ยนแปลงไปแตกไปหักไปหรือว่าขโมยมาฉกเอาไปใช่เราก็เสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาทีเดียวก็นึกถึงของนั้นอันนี้ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไม่รู้จักเรื่องของตัวถูกต้องจึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเลิกได้เมื่อก่อนเรามีหรือเปล่าเราไม่มีแล้วเรามามีขึ้นในสมัยหนึ่งแล้วมันก็กลับเป็นไม่มีก็เท่ากับว่าไปสู่ภาวะเดิมของมันนั่นเองเพราะเดิมนี้ไม่มีแล้วเรามามีขึ้นแล้วกลับไม่มีก็หมุนกลับไปสู่ภาวะเดิมมันเป็นวงเวียนเป็นกงจักรที่หมุนอยู่อย่างนั้นเพราะงั้นเราจะไปติดมันทำไมมันก็อย่างนี้คนในโลกมันเหมือนกันทุกคนมีแล้วก็ไม่มีได้แล้วมันก็ไม่ได้อะไรต่ออะไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่เรียกว่าคงทนถาวรเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ต้องพูดนานนักวินาทีเดียวก็ไม่ได้ที่จะอยู่ในสภาพเดินวินาทีเดียวก็ไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างทียิบร่างกายจิตใจเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งนี่คือความจริงที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไว้พระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงก็เพื่อให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์ในเมื่อสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงที่จะหยุดนิ่งไม่ได้หยุดนิ่งมันตายแต่ความเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าเป็นอยู่ต้นไม้มีชีวิตอยู่ก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนมีชีวิตก็เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหยุดเปลี่ยนแปลงเมื่อใดมันก็ต้องแตกดับเมื่อนั้นการหยุดเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราจึงต้องรู้ว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนั้นความรู้ในเรื่องธรรมชาติเกี่ยวกับตัวเราเป็นเรื่องที่สำคัญอันจะช่วยเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจในเมื่อเราเกิดความทุกข์ความแดดร้อนขึ้นมาแก้ได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้แต่คนไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้อย่างนี้ไว้พอมีอะไรเกิดขึ้นก็แหมนั่งคอตกเลยทีเดียวจะตายขึ้นมาแล้วเสียอกเสียใจไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนแล้วเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเราก็ว่าเรื่องเช่นนั้นมันเกิดแก่ตัวคนเดียวอย่างนั้นแหละแต่ความจริงมันไม่ได้เกิดแก่เราคนเดียวเกิดแก่คนทุกคนในบริเวณนั้นหรือว่าเกิดแก่คนที่มีมาก่อนแก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณชวดคุณเชียดอะไรต่ออะไรมันเกิดมาแล้วทั้งนั้นแหละกว่าจะมาถึงเราแล้วมันผ่านขีดสถานีมาแล้วก็ไม่รู้กว่าจะมาถึงเรานะแต่เราไม่ค่อยได้คิดพิจารณาในเรื่องอย่างนั้นโมหะมันครอบงำจิตใจจึงทำให้คิดอะไรไม่ออกแล้วก็กลแต่จะเป็นทุกข์ใครจะมาพูดจาปลอบโยนเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ผลหรอกไปพูดปลอบตอนนั้นมันไม่ได้ผลอะไรต้องปลอบมาโกนต้องคิดล่วงหน้าไว้โกนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอย่างนี้อันนี้ก็คือการเรียนรู้ให้รู้จักสภาพของร่างกายซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่เราไปยืนหน้ากระจกเงาให้ไปยืนศึกษาธรรมะจากดวงหน้าศึกษาธรรมะจากเส้นผมไม่ต้องดูว่าผมปลายแตกหรือไม่แตกมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ดูว่าผมมันเปลี่ยนแปลงไปกี่เส้นแล้วมันหอกกี่เส้นแล้วแล้วมันก็จะหอกต่อไปหอกไปตึ๊ดถ้าไม่ว่าอะไรแกแล้วก็เรื่องของแกมันต้องหอกอย่างนั้นหนังก็ต้องเหี่ยวก็เหี่ยวไปที่จะเป็นอะไรไปฉันไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าหนังเหี่ยวหรอกฉันไม่เป็นทุกข์เพราะควันยุกคลอนนะเมื่อมันหลุดก็หลุดไปมีสตังก็ใส่ควันใหม่ไม่มีสตังก็เคี่ยวมันไปตามเรื่องกรอบกรอบเปล่งแผลหรือลงไปเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นธรรมชาติเรานึกไว้ล่วงหน้าอย่างนั้นอย่าดูเพื่อให้เกิดความหลงไหล ความบวมเบาในร่างกายแต่ดูให้รู้ว่าธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นเรียนธรรมชาติจากดวงหน้าดวงตาจากผมจากเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นก็สบายใจแก้ปัญหาคนเรามันก็ต้องแก้ยืนนานมันก็เมื่อยก็ต้องนั่งนั่งนานแล้วก็นอนเยอะนอนนานก็ลุกขึ้นนะวิ่งเยอะมั่งเดินเยอะมั่งเรียนให้มันพอเหมาะพอดีร่างกายมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปเป็นทุกข์แต่ว่าเอาความเจ็บความป่วยนั้นมาเป็นเครื่องมือศึกษาธรรมะให้เรารู้เราเข้าใจความจริงก็จะช่วยให้เราสบายใจนี่อย่างอีกอย่างหนึ่งเอาจิตใจทีนี้ร่างกายแล้วก็มีใจคนเรามีใจเรื่องของใจนั้นก็คือเรื่องความคิดนั่นเองอย่าไปพูดให้มันยุ่งมากในเชิงศัพท์เชิงแสงนะให้เรารู้แต่เพียงว่าจิตนี่ก็คือเรื่องความคิดนึกในชีวิตประจำวันมันคิดได้นึกได้มันจำได้มันอะไรได้มันเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นพุทธศาสนาสอนเราให้เข้าใจว่าจิตนี่มันไม่มีมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเหมือนกันเรื่องของจิตก็คือเรื่องการปรุงแต่งเรื่องของร่างกายก็เรื่องการปรุงแต่งตัวแท้มันไม่มีมันมีแต่ตัวผสมรวมกันขึ้นแล้วก็เป็นไปในรูปต่างๆเราลองคิดดูความคิดของเราเรื่องโกรธเรามีความโกรธอยู่ในใจเราหรือไม่โดยปกติเราก็ไม่ได้มีความโกรธแต่มันโกรธขึ้นเพราะอะไรเพราะการปรุงแต่งสิ่งภายนอกมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็ปรุงแต่งมันด้วยความโกรธด้วยอำนาจอวิชชาคือความไม่รู้ตามสภาพที่มันเป็นจริงเลยปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องไม่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วเราก็โกรธไม่ชอบใจเราก็เกลียดไม่ชอบใจเราก็เบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นนี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราปรุงมันขึ้นแต่ว่าใช่รากฐานคืออวิชชาอวิชชานี่เป็นศัพท์ภาษาบาลีถ้าพูดภาษาไทยก็คือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นทันท่วงทีนะเราไม่รู้ทันท่วงทีมันก็เกิดขึ้นโกรธขึ้นมาเราเคยโกรธใครต่อใครมั้ยนะเคยมีกันทั้งนั้นแหละไอ้ที่โกรธมาเพราะอะไรเพราะเขาทำให้เรากับใจเราต้องการอย่างนี้เขาทำอย่างโน้นต้องการเวลานี้เขาไม่จะทำให้ทันเวลาไม่ได้ทั้งใจเราไม่อยากให้ฝนตกเราก็โกรธฝนโกรธฟ้าโกรธธรรมชาติว่ามาตกในเวลาไม่สมควรเราก็โกรธคนนั่นโกรธคนนี้โกรธเหตุการณ์นั่นโกรธเหตุการณ์นี้ก่อนนั่นมันไม่มีตอนนั้นมันอยู่เฉยๆแต่ทีหลังมันเกิดโกรธขึ้นมาก็เพราะว่ามีสิ่งมากระทบและสิ่งนั้นเราไม่ชอบใจไอ้ความชอบไม่ชอบมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจปรุงแต่ง

นั้นนั่นตามสภาพที่เป็นจริงไอ้ความจริงสิ่งที่มากระทบมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละรูปมันก็เหมือนกันเสียงก็เหมือนกันกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ปรุงแต่งทั้งนั้นแต่เราไม่ได้ศึกษาในเรื่องนั้นอย่างละเอียดเราไม่ได้คิดไว้บ่อยๆไม่ได้พูดกับตัวเองไว้บ่อยๆในเรื่องอย่างนั้นมันโจมตีโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเราก็ตกใจเมื่อเรานั่งไม่รู้ตัวใครมาที่สีข้างเราก็ตกใจกระโดดขึ้นมาทันทีนี่เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้อารมณ์มากระทบตัวเราเราไม่ได้เตรียมตัวรับอารมณ์นั้นๆก็เกิดการตกอกตกใจขึ้นมาเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเกิดแล้วไม่ใช่มันอยู่นานนะมันก็ดับหายไปเกิดปุ๊บดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรละความรักมันก็หายไปความเกลียดก็หายไปความโกรธก็หายไปยินดีก็หายไปยินร้ายก็หายไปหายไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันดับไปไม่ยอมให้มันหายไปเรารักษาสิ่งนั้นไว้รักษาความโกรธไว้รักษาความเกลียดไว้รักษาความรักไว้ในใจการรักษาก็คือคิดถึงสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอันไหนเราโกรธก็คิดแล้วก็โกรธเที่ยวเที่ยวควันกรอดกรอดนั่งกรอดอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเกี่ยวข้องกอดนั่งกรอดกรอดกรอดก็เราคิดถึงสิ่งนั้นนึกถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วก็โกรธขึ้นมานึกถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วเราก็นึกรักนึกชอบใจขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนใจก็เอ้าเศร้าใจเสียใจน้ำตาไหลนองหน้าดูแล้วเหมือนกับคนเรียกว่ามาคนประเภทอะไรเขาเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายคนคุ้มดีคุ้มร้ายประเดี๋ยวดีใจประเดี๋ยวเสียใจประเดี๋ยวร้องไห้ประเดี๋ยวหัวเราะอีกแล้วนี่เขาเรียกว่าพวกคุ้มดีคุ้มร้ายมันเป็นกันทุกคนไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายประเดี๋ยวขึ้นประเดี๋ยวลงก็เดี๋ยวนั่งหัวเราะก็เดี๋ยวนั่งร้องไห้นี่เป็นเพราะการปรุงแต่งในแง่ต่างๆของจิตใจเราความคิดมันเกิดขึ้นถ้าเกิดจากตัวอวิชชามันก็เป็นไปในทางยุ่งยากถ้าเกิดจากวิชชาใช้ปัญญาใช้สติรู้เท่ารู้ทันมันก็ไม่มีอะไรเรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรตั้งอยู่มีอะไรมันหายไปมันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติเท่านั้นไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าเกลียดไม่มีอะไรน่าโกรธไม่มีอะไรน่ายินดีเพราะมันแต่เพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นผ่านไปเท่านั้นผ่านไปแล้วช่างหัวมันอย่าไปอะไรอาวรณ์มันอย่าไปดึงกลับมาโดยมากไม่อย่างนั้นวิ่งตามไปมันไปแล้ววิ่งตามไปไปเก็บเอามานั่งรุ่มใจเล่นเล่นเรื่องเก่า7วันแล้ว3เดือนแล้ว3ปีแล้วเอามานั่งคิดไปรุ่มใจเล่นเมื่อไม่มีงานทำเป็นคนว่างงานเลยหาเรื่องให้รุ่มใจเล่นมันเรื่องอะไรต้องคิดดูนะถ้าไม่ใช่คนคุ้มดีคุ้มร้ายเลยมันเรื่องอะไรไปหาเรื่องให้รุ่มใจเหมือนคำไทยก็พูดว่าเพลงท่าหาเทียนเพื่อนฝอยหาตะเข็บมาแบบนั้นของมันพ้นไปแล้วไปหามาไปหยิบมาถ้าเข็บไม่กัดเราก็ไปพื้นฝอยเอานิ้วชี้ไปเตี้ยวแยงแยงเจอตะเข็บตะขาบกัดเจ้าให้ก็เตี้ยวยกมือร้องครวญครางไปตามเรื่องตามราวเป็นทุกข์ไปต่อไปนี่คนเราอย่างนั้นเลยชอบพื้นฝอยหาตะเข็บชอบแฝงเท้าหาเสี้ยนให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆนี่คือสภาพที่มันเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราจึงต้องคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มันดีขึ้นดังที่กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

จริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องต้นทุนชีวิตคนแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะถ้าใครที่มีต้นทุนชีวิตดีเนี่ยเขาจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้เยอะแต่ใครมีต้นทุนชีวิตต่ำโอกาสจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จก็น้อยเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยเราลองดูระหว่างเมล็ดถั่วกับเมล็ดโพถามว่ามีต้นทุนชีวิตเท่ากันไหมเออบอกมันไม่เท่ากันนะดูเผินๆก็เป็นเม็ดไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เม็ดถั่วลงดินปั๊บโตขึ้นมามันก็ตายเป็นได้แค่ถั่วแต่พอเม็ดโพปั๊บเนี่ยลงดินเป็นไงเอ่ยภาคเดียวเติบโตเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาคลึ้งไปเลยขนาดต้นใหญ่กว่ากันเป็น10เป็น100เท่าทั้งที่จุดเริ่มต้นก็เม็ดพอๆกันเพราะต้นทุนชีวิตศักยภาพที่แฝงอยู่ในเม็ดถั่วกับเม็ดโพมันมีไม่เท่ากันเราลองดูมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลก็ตามหรือเป็นระดับประเทศก็ตามมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โครมครามทั้งหมู่เกาะเลยระเนระนาดหมดเรียกว่าประเทศนี้ยับเยินคล้ายๆตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเหลือแต่ซากเราคิดว่าญี่ปุ่นจะหมดสภาพแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ล้าหลังคล้ายๆกันในแอฟริกาไม่เอ่ยคนทุกคนจะรู้สึกว่าไม่แม้จะลำบากแสนลำบากก็ตามแต่ผ่านไปเดี๋ยวอีกสัก5ปี10ปี20ปีเดี๋ยวเขาก็ต้องเจริญขึ้นมาใหม่ถามว่าทำไมคนถึงเกิดความเชื่อมั่นอย่างนั้นตอบว่าเพราะต้นทุนชีวิตของคนญี่ปุ่นคนที่มีต้นทุนชีวิตดีนะแม้ตัวบุคคลคนเดียวก็ตามเนี่ยเขาประสบความสำเร็จสมมติว่าจับตัวเข้าไปอยู่ที่อื่นความสำเร็จเดิมทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เหลือศูนย์เลยโดนยึดไปหมดเดี๋ยวเขาก็จะสร้างตัวขึ้นมาได้อีกด้วยต้นทุนชีวิตตรงนี้นี่แหละถ้าต้นทุนชีวิตดีสักอย่างแล้วก็อยู่ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวก็จะทำความเจริญให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสถานที่นั้นๆถามว่าต้นทุนชีวิตนี้คืออะไรขอแบ่งเป็นสองส่วนคือเป็นต้นทุนภายในซึ่งสำคัญที่สุดกับต้นทุนภายนอกเรามาเอาต้นทุนภายนอกก่อนนะต้นทุนภายนอกก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะในการทำงานต่างๆนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือคอนเน็กชันสายสัมพันธ์คนส่วนใหญ่พอพูดถึงต้นทุนชีวิตจะนึกถึงข้อแรกคือวิชาความรู้ตั้งแต่เล็กจนโตก็ตั้งใจร่ำเรียนเขียนอ่านจะเอาปริญญามาก็หวังจะเอาตรงนี้แหละเพื่อเป็นต้นทุนไปใช้ในการทำงานประกอบอาชีพแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวคนไหนที่ว่าไม่ใช่รู้แต่ในตำราสามารถมีทักษะในการลงมือปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเก่งมากแล้วเหนือคนอื่นเขาแล้วแต่ความจริงตรงนี้ยังเป็นแค่ต้นทุนภายนอกเท่านั้นเองและเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีอีกสิ่งที่สำคัญคือสายสัมพันธ์คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะๆคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลองไปดูสิเขาจะให้เวลากับตรงนี้มากพอสมควรนะคนบางคนจะเรียกว่าจมอยู่กับงานไม่สนใจจะดีกับใครเลยเนี่ยมันก็ได้แค่ตัวเองตอนเรียนก็เรียนอ่านหนังสือสอบได้คะแนนดีๆจบมาก็เป็นลักษณะที่ว่าทำงานไม่ยุ่งกับใครคนอย่างนี้ถ้าทำงานวิชาการเฉพาะตัวอาจจะพอไปได้แต่จะทำงานใหญ่เป็นนักบริหารคุมคนเนี่ยไปลำบากมันไปไม่ถึงเก่งแต่เข้ากับใครไม่ได้มีความรู้เยอะเข้ากับใครไม่ได้ความรู้ก็มาใช้ประโยชน์ได้นอนแต่คนที่ความรู้ทักษะมีในระดับหนึ่งแต่มีสายสัมพันธ์ที่ดีทำให้มองเห็นช่องทางและโอกาสเนี่ยมากมายสูตรสำเร็จของชีวิตมนุษย์เนี่ย1บวก1ไม่ได้เท่ากับ2แต่1บวก1มันกลายเป็น11ขึ้นมาได้มันทวีคูณขึ้นมาเราอยู่คนเดียวแล้วก็คิดได้ในกรอบของเราแต่พอคุยกับเพื่อนปั๊บเขาก็มีไอเดียอีกอย่างมีข้อมูลอีกอย่างพอฟังปั๊บเนี่ยปิ้งขึ้นมาเป็นไงเอ่ยจับมือกันทำงานปั๊บเนี่ยเกิดความสำเร็จที่ใหญ่โตขึ้นมาเป็นไปได้เลย
บิลเกตประสบความสำเร็จสร้าง Microsoft ขึ้นมาได้เขารู้ว่าเขาเก่งทางด้านการสร้างนวัตกรรมทางด้านการตลาดแต่ในเชิงการบริหารเนี่ยไม่เก่งพอทำได้แต่ไม่ได้ถึงกับว่าเชี่ยวชาญมากก็ไปเอาเพื่อนอีกคนมาทำเป็นคู่หูกันเออยกให้เพื่อนเป็นผู้บริหารเลยนะเป็น CEO ฉันขอเป็นผู้รับผิดชอบด้านการผลิตสร้างนวัตกรรมก็แล้วกันพอแบ่งหน้าที่กันทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ย1บวก1ไม่ได้เป็น2ซะแล้วมันกลายเป็น11มันทวีคูณขึ้นมาแล้วให้เพื่อนที่เก่งทักษะการบริหารอยู่คนเดียวไม่มีบิลเกตก็ไม่ประสบความสำเร็จบิลเกตถ้าไม่มีเพื่อนช่วยก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างปัจจุบันนี้แต่พอ2คนรู้กันเข้าปั๊บความสำเร็จมันไม่ใช่10เท่านะมันกลายเป็น100เท่า1,000เท่าขึ้นมาได้ให้ไปสังเกตผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเถอะไม่ว่าจะในวงการธุรกิจวงการการเมืองก็ตามจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่ละคนจะให้ความสำคัญกับคอนเนคชั่นเยอะมากเลยทั้งที่จริงๆเป็นผู้ใหญ่ระดับนั้นงานมันน่าจะเยอะมากนะเขายังต้องแบ่งเวลาตัวเองมากพอสมควรในการไปพบปะเพื่อนฝูงในการไปพบปะผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่พูดคุยปรึกษาหารือต่างๆกันเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอื้อให้งานทั้งหมดประสบความสำเร็จคอนเนคชั่นสายสัมพันธ์เป็นต้นทุนทางชีวิตที่สำคัญยิ่งไม่น้อยกว่าความรู้ที่เราเรียนในโรงเรียนหรือการหาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตเลยแต่ทั้งสองอย่างนี้รวมกันแล้วก็ยังเป็นเพียงต้นทุนชีวิตภายนอกนะแต่ต้นทุนชีวิตภายในนั้นสิจริงๆแล้วสำคัญกว่าเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดต้นทุนชีวิตภายนอกและความสำเร็จที่แท้จริงด้วยถามว่าแล้วต้นทุนชีวิตภายในนี่คืออะไรขอแบ่งเป็น2 อย่างเช่นเดียวกันประการแรกคือนิสัยคนนิสัยดีเนี่ยจะเรียนหนังสือก็ประสบความสำเร็จจะคบหาเพื่อนฝูงเครือข่ายคอนเนคชั่นก็จะกว้างขวางที่บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีต้นทุนชีวิตดีก็เป็นเพราะนิสัยเขาดีนั่นแหละตั้งแต่ก่อนจะเปิดประเทศในสมัยเมจิเนี่ยนะก่อนที่นายพลเพอร์รี่ของอเมริกาจะเอาเรือปืนมาจี้ญี่ปุ่นให้เปิดประเทศเนี่ยเขาปิดประเทศอยู่เทคโนโลยีไม่เคยรู้อะไรเลยแต่ว่าเขาฝึกนิสัยมาอย่างดีแล้วทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาเนี่ยคนญี่ปุ่นนี่เปรี้ยเลยเพราะฉะนั้นพอเปิดประเทศปั๊บจะรองรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆศึกษาประเดี๋ยวเดียว 10-20 ปีเนี่ยก็เริ่มกวดตามฝรั่งเข้าไปได้เบียดเสียดตัวเองให้ไปเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกได้เพราะฝึกนิสัยมาแล้วอย่างดีนิสัยนี่แหละเป็นต้นทุนที่สำคัญรองรับความรู้รองรับการทำงานเป็นทีมแล้วขับเคลื่อนตัวเองและประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จพ่อแม่ที่อยากจะฝึกให้ลูกเราเองเป็นคนมีต้นทุนชีวิตดีนะให้เน้นฝึกที่นิสัยตรงนี้อย่ารอให้ลูกเราเข้าโรงเรียนแต่เรียกว่าตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเนี่ยก็ต้องสอนแล้วนะสอนยังไงเอ่ยคุณแม่เนี่ยต้องรักษาความสะอาดดีดูแลเนื้อตัวความสะอาดตัวเองดูแลบ้านให้สะอาดบ้านช่องห้องหับคุณพ่อก็ต้องร่วมมือช่วยกันด้วยนะเพราะพอสะอาดก็สบายใจอารมณ์ดีพออารมณ์ดีมันถึงตัวเด็กเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วทำทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเนี่ยก็เสริมความสบายใจอารมณ์ที่แช่มชื่นขึ้นมาด้วยฝึกความตรงต่อเวลาเราจะทานข้าวก็ทานเป็นเวลาจะนอนก็นอนเป็นเวลาจะอาบน้ำทำอะไรทุกอย่างเป็นระบบระเบียบผลคือพอเราทานข้าวก็จะมีอาหารสารอาหารเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหมเอ่ยปริมาณน้ำตาลปริมาณสารอาหารก็จะเข้าเส้นเลือดซึ่งก็จะไปเลี้ยงเด็กผ่านรกในครรภ์ไงถ้าเราทำทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอจะนอนก็นอนสม่ำเสมอเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยจะถูกฝึกวงจรชีวิตที่สม่ำเสมอทุกๆวันเป็นการปลูกฝังนิสัยเป็นระเบียบแล้วก็ตรงเวลาเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะพ่อแม่เริ่มสอนตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแล้วจะทำอะไรก็สุภาพเรียบร้อยทั้งต่อข้าวของและต่อผู้คนเนี่ยมันก็ถ่ายทอดถึงตัวเด็กเช่นเดียวกันพอลูกเราคลอดมาปั๊บเนี่ยก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกถึงเนื้อถึงตัวแล้วเนี่ยนะคันนี้จับเนื้อจับตัวกันได้เน้นหลักในการฝึก4ข้อเรื่องนิสัยคือ1สะอาด2เป็นระเบียบ3สุภาพแล้วก็4ตรงเวลาสะอาดคือลูกจะอึจะฉี่ต้องดูแลอย่าไปรำคาญว่าเดี๋ยวฉี่อีกแล้วเดี๋ยวอึอีกแล้วนะแล้วให้นอนหมก
อยู่กับกองอึกองฉี่อย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ในบ้านไม่เป็นไรหมกๆกันเดี๋ยวก็ฉี่ฉี่อยู่เรื่อยฉี่ไปแล้วก็ทิ้งแช่ไว้สัก15นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กจะหงุดหงิดแล้วคุ้นกับความสกปรกเราไม่รำคาญไม่เบื่อเด็กฉี่เด็กอึก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดเนื้อเช็ดตัวน้ำลายเตอะทุกอย่างก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างรอบๆตัวเด็กเนี่ยทั้งสะอาดด้วยเป็นระเบียบด้วยจะให้อาหารเด็กก็ให้เป็นเวลาด้วยไม่ใช่จ้าปั๊บเนี่ยจะให้ลูกเงียบก็ง่ายนิดเดียวเอาขวดนมใส่ปากยัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเด็กจะได้เงียบไม่ร้องจ้าเมื่อไหร่ก็ยัดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นเวลาต้องจัดระบบการให้อาหารค่อยๆปรับระบบการนอนทุกๆอย่างเนี่ยให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นเวลานี้เป็นการสอนตั้งแต่เด็กยังพูดไม่ได้เลยนะเริ่มคลอดก็เริ่มสอนได้แล้วแล้วเราเองจะทำกับตัวลูกทำด้วยความสุภาพอย่าไปนึกว่าลูกยังไม่รู้เรื่องนะจะพูดกับลูกก็พูดด้วยความอ่อนโยนจะจับเนื้อจับตัวเขาก็จับด้วยความอ่อนโยนแล้วก็จะใช้ข้าวของรอบตัวก็ไม่ใช่โป้งป้างตึงตังเนี่ยแต่ว่าปิดประตูก็เงียบเงียบไม่มีเสียงปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างจะหยิบข้าวหยิบของจะวางของบนโต๊ะก็ไม่เคยแทกปึ้งปึ้งแก้วน้ำช้อนจานโป้งปังปึ้งปังเพลงแตกไม่เป็นอย่างนั้นทั้งข้าวของตัวบุคคลปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพนุ่มนวลสิ่งเหล่านี้จะซึมซับเข้าตัวเด็กตลอดเวลาเลยเป็นการบ่มเพาะนิสัยทั้ง4เนี่ยสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาตั้งแต่เด็กยังเล็กๆแล้วโตขึ้นก็ค่อยๆสอนด้วยคำพูดเสริมด้วยเด็กเขาเห็นทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยลูกเราโตมาจะเป็นคนนิสัยดีแล้วพอนิสัยตรงนี้ติดตัวไปปั๊บเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่สำคัญตลอดชีวิตเลยอยู่ไหนใครก็รักอยู่ไหนก็เป็นต้นแบบให้เขาได้อยู่ที่ไหนทุกคนก็ชื่นชมจะเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีจะทำงานทำการต่างๆทำได้ดีหมดเพราะมีต้นทุนนิสัยที่ดีตรงนี้แล้วต้นทุนชีวิตภายในประการที่สองคือบุญกุศลคนมีบุญเนี่ยจับฐานก็กลายเป็นทองแต่คนไม่มีบุญเนี่ยจับทองยังกลายเป็นฐานเลยดังนั้นเราจะต้องให้ลูกเรารู้จักการสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอทั้งด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นพิเศษเลยนะจริงๆถ้าจะให้ดีแล้วก็ก่อนลูกจะมาเกิดเนี่ยตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งใจให้ทานรักษาศีลให้ดีพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะได้ลูกมีบุญมาเกิดลูกอยู่ในท้องก็ทำให้สม่ำเสมออย่างเต็มที่ยิ่งกว่าเก่าบุญกุศลก็จะถึงตัวเด็กสัมผัสได้ลูกเกิดมาพ่อแม่ใจบุญเนี่ยทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเด็กก็เห็นต้นแบบแล้วค่อยๆซึมซับไปตั้งแต่เล็กจนโตถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าลูกเราเนี่ยจะโตขึ้นมาเป็นผู้ที่มีต้นทุนชีวิตที่ยอดเยี่ยมเราเองถ้าเกิดถึงคราวจะต้องหลับตาลาโลกนี้ไปนะให้หลับตาลาโลกไปแบบสบายใจไม่ห่วงเลยเพราะลูกเราจะยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอนแล้วความจริงคือตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะเห็นความสำเร็จของลูกของเราตั้งแต่เรียนหนังสือก็สำเร็จเป็นเด็กดีเรียบร้อยสุภาพน่ารักพ่อแม่เห็นอะไรก็ชื่นใจหายเหนื่อยเลยแหละแล้วพอโตขึ้นมาเรียนจบทำงานทำการก็จะสำเร็จเนี่ยเพราะต้นทุนชีวิตที่ดีตรงนี้นั่นเองไม่ว่าจะเกิดฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเกิดสึนามิเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดลดค่าเงินบาท IMF เข้าก็ตามจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเขาจะรับสถานการณ์ได้แล้วจะยืนหยัดตั้งหลักขึ้นมาได้อีกในที่สุดเพราะต้นทุนชีวิตทั้งภายนอกภายในที่มีอยู่ในตัวของเขานั่นเอง

ที่จะอธิบายถึงเรื่องที่พึ่งกับที่อาศัยคนเราเข้าใจเสียว่าที่อาศัยเป็นที่พึ่งที่พึ่งเป็นที่อาศัยทุกคนเกิดขึ้นมาก็หาที่พึ่งที่อาศัยทั้งนั้นน่ะที่อาศัยนั่นคือหมายความอาศัยชั่วคราวที่พึ่งนั้นพึ่งตลอดเวลาทั้งพบเมื่อพบหน้านั่นเรียกว่าที่พึ่งเช่นปัจจัยชาติทั้ง4ที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเช่นผ้าเครื่องนุ่งของห่มอาหารการกินเสนาสนะยุกยารักษาโรคภัยอันนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยถ้าไม่มีเครื่องเหล่านี้ก็อยู่ไม่ได้นอกจากปัจจัยทั้งชาติทั้งสี่นี่แหละมนุษย์คนเราจะอยู่ได้ก็ดีส่วนที่พึ่งนั้นที่พึ่งทางใจส่วนที่พึ่งทางใจนั้นคนโดยมากเข้าใจว่าพึ่งพูดผีปีศาจพึ่งเทวดาอารักษ์พึ่งพบภูมิเจ้าที่เหล่านั้นเข้าใจว่าที่พึ่งอันอุดมส

0: สุดหมายความพึ่งสิ่งที่ไม่เห็นนั่นน่ะเขาจะประจิตประสาทให้ได้สำเร็จตามความปรารถนาของตนพึ่งอย่างนั้นความเป็นจริงแล้วอันพึ่งของพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าไม่ใช่ที่พึ่งของจริงเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณามัคคมาสัพพทุกขามุจติอันที่พึ่งเหล่านั้นน่ะไม่เป็นไปเพื่อความเกษมสุขไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายนั้นก็ลองคิดดูสิมันจะคิดเกษมสุขยังไงได้เช่นเพ่งพึ่งพระภูมิเจ้าที่เลี้ยงดูทุกวันทุกวันมันเป็นภาระของเราที่อยู่ก็ทำให้อยู่อาหารการบริโภคก็ต้องเราเป็นคนหาใช้ให้กินจะพึ่งได้ยังไงเขาเข้ามาพึ่งเราตั้งอีกพระภูมิเจ้าที่มาพึ่งเราตั้งอีกตอนนี้เข้าใจว่าเราพึ่งพระภูมิเจ้าที่แต่แท้จริงพระภูมิเจ้าที่เราพึ่งเราตั้งอีกมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเงี้ยพึ่งพระภูมิที่ต่างกันเช่นเดียวกันอย่างศาสนาที่เป็นศาสนาพระเจ้าของที่มีตนมีตัวไม่เห็นจริงที่เป็นที่พึ่งอันนั้นเข้าใจเป็นที่พึ่งสูงสุดพระเจ้ามันมีตนมีตัวไหว้วอนเคารพนับถือพระเจ้าในทุกวันทุกเวลานาทีเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ายิ่งไม่อยู่ดีสบายพึ่งพระเจ้าในคนที่สุดสงครามลบลาฆ่าฝังก็พึ่งพระเจ้าพระเจ้าจะมาช่วยเดี๋ยวพระเจ้าช่วยได้ที่ไหนล่ะลบลาฆ่าฟันกันชิบหายไปหมดหมดไม่มีที่พึ่งแล้วในที่พึ่งมันก็ไม่ใช่ที่พึ่งมันเป็นเสริฐของที่ที่พึ่งมันเป็นเสริฐแท้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีตนมีตัวพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็นิพพานได้หมดจะแล้วจะพึ่งได้ไงพึ่งได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนเองตอนที่พึ่งตนเองนั้นมีอะไรเป็นที่พึ่งในตัวของเราพูดถึงพระพุทธเจ้ากับพระธรรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์และผู้สั่งสอนแนะนำเตือนก็พระสงฆ์นั่นแหละมันเป็นอันเดียวกันพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เพื่อธรรมพระธรรมแนะนำตักเตือนพระองค์ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะพระธรรมเป็นเครื่องสอนแสดงให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งในธรรมทั้งปวงหมดถ้าสมปฏิบัติธรรมนั่นน่ะทั้งสอนด้วยพระเจ้าสอนมานั่นน่ะพระพุทธเจ้าค้นคั่วได้เห็นธรรมแล้วก็มาสอนพระสงฆ์ก็เอาธรรมนั้นมาสอนถ้าสมพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตนคราวนี้เราเห็นได้ไหมตนเห็นตนได้ไหมล่ะเห็นตนหรือไม่เดี๋ยวนี้นั่นแหละข้อสำคัญตรงนั้นเนี่ยท่านถ้ายังไม่เห็นตนก็พึ่งตนไม่ได้จึงพากันหาตนหา ม่ให้เห็นตนของตัวตนคือของนั่งตนมันเป็นอย่างนี้ว่าเป็นตนอันนี้จะไม่ใช่ตนมันแก่มันเจ็บมันเฒ่ามันชราในคนที่สุดกระดับตนไม่ใช่ตนของตัวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันอันนี้เป็นได้เพียงหุ่นสำหรับมาสวมเอาเฉยๆตัวที่มาสวมตัวหุ่นนะคือตัวใจทั้งออกจากร่างอันนี้แล้วก็ไปสู่ร่างอื่นก็ไปสวมว่าร่างอื่นไปสวมว่าหุ่นอื่นสวมมาร่างอื่นคนอื่นไม่มีที่สิ้นที่สุดอันตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวใจของเราแท้ๆอันนั้นเรียกว่าเราให้พึ่งตัวนั้นแหละให้เห็นตัวนั้นแหละเพราะเราอาศัยมันทุกภพทุกชาติชาตินี้ก็อาศัยมันจะค่อยได้มาเกิดตายไปแล้วพบชาติอื่นชาติอื่นก็ต้องเราไปกันนั่นแหละเอาตัวมันไปเกิดของนี้เป็นของไม่จีรังถาวรอีกเหมือนกันจะเกิดพบได้ชาติใดก็เอานั่นแหละไปเกิดแต่ว่าสิ่งนั้นมันจะต้องมีสูงขึ้นเหมือนกันในผลที่สุดมันก็เสื่อมสูญสิ้นไปอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันหมดเรื่องอันนี้ว่าถึงทำที่สุดไม่มีการไปการมาของมันอยู่คงที่แต่เรายังอยู่ในขั้นนี้ภูมินี้ก็ต้องอาศัยตัวนั้นไปก่อนเห็นมีเห็นตัวนั้นไปก่อนจริงอ่ะหาที่พึ่งตนเองได้มีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้เห็นอยู่แต่จับตัวไม่ได้ลองคิดดูสิว่าตัวของเราเนี่ยที่ว่าตัวเราในที่นั้นในที่นี้นั้นมันรู้จักซับสายคิดไปคิดมามันรู้จักใช้ตัวของเราทั้งเราในที่นี้มันหมายความถึงตัวกายใช้กายได้อันตัวนั้นใช้กายได้แต่ตัวเราจริงๆมันตัวนั้นต่างหากใช่จะทำดีทำชั่วทำหยาบทำละเอียดได้ผลที่ทำดีทำชั่วนั่นน่ะกรรมที่ทำดีทำชั่วนั่นน่ะเมื่อตัวนี้ดับไปแล้วตัวนั้นกลับได้รับไปอีกตัวได้รับผลกรรมผู้นั้นได้รับผลกรรมอีกจึงเรียกว่าตัวเราตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่ยังติดพันอยู่กับตัวเราอันนี้ตัวเรานี่ทำกรรมดีกรรมชั่วได้รับผลกรรมดีกรรมชั่วกับตัวอันนี้แหละแต่ตัวนั้นก็ได้รับเหมือนกันจึงเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวเราอย่างฆ่าคนนึงที่เขาจับได้ใส่โทษทันตกรรมจนกระทั่งประหารตัวนี้แหละถูกประหารชีวิตกับประหารตัวนี้แหละตัวกายนี่แหละตัวนี้ไม่ถูกหรอกเขาจะประหารนี่ก็ไม่ถูกรุ่งยิ้งก็ไม่ถูกดาบฟันก็ไม่เข้าตัวนั้น แต่เวลาตัวนี้มันใช้กรรมอยู่ต้องใช้แต่ตามเรื่องแต่เวลามันดับจริงๆในจังแล้วผลกรรมมันมากไปก็มีอีกอันตัวนั้นไปได้อีกอันตัวเราตัวเราแท้ๆนั้นได้อีกทอดหนึ่งจึงเมื่อตัวของเรามันซ่อนกันอยู่ไหนนี่แหละเรามีซ่อนเราอยู่ไหนนั่นจึงมีรู้จักตัวของเราทั้งสองอย่างไว้เมื่อรู้จักกายทั้งสองอย่างไม่รู้จักตัวเราทั้งสองอย่างนี้หาที่พึ่งส่วนกายเราอาศัยซึ่งพาอาศัยมันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็เจ็บตรงนี้แหละมันตัวใจไม่เจ็บแล้วอันนี้พึ่งตัวนี้พึ่งไม่ได้แล้วค่ะนี่ใครเป็นคนเจ็บใครเป็นคนไข้ไม่อยู่ดีก็ตายใจใจก็ปรากฏมันก็รู้ตัวมันก็เข้าไปถึงตัวใจทางใจไม่ยึดไม่ถือทางใจไม่กังวลเกี่ยวข้องของเรื่องต่างๆไม่มีอะไรจริงว่านั้นตัวใจตัวนั้นเป็นตัวเราถ้าไม่รู้จักไม่รู้สึกตัวเราอย่างนี้แล้วเราปล่อยวางตัวนี้ซะหัดทั้งสองอย่างหัดปล่อยวางกายให้เหลือตัวใจลองดูเมื่อปล่อยวางนี้ใจมันเหลือที่ใจต้องปล่อยวางลองดูจะรู้สึกว่าไม่มีเจ็บมีป่วยหายว่างงดจากจริงผัวงดนั่นไหนเข้าถึงตัวนั้นเนี่ยเมื่อเข้าถึงตัวนี้แล้วในเวลาที่เจ็บป่วยก็เข้าถึงตัวนั้นเวลาจะล้มจะตายก็เข้าถึงตัวนั้นเวลามีภัยอันตรายต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้มีรอบด้านโจรขโมยก็ดีเรื่องคนป้นคนชะดมอะไรต่างมีภัยอันตรายมีเสื่อมมีทีร้ายเป็นต้นมันวิ่งเข้าหาที่พึ่งเลยคือตัวใจวางของนี้หมดเข้าพึ่งตัวใจเปรียบเหมือนกับไก่เหมือนกับลูกไก่มันเห็นเหยี่ยวเห็นอะไรมามันก็วิ่งเข้าหาแม่มันเลยต้นปุบอยู่ในปีกแม่มันเอาที่พึ่งมันดีใช่ก่อนพึ่งมันอยู่ได้ด้วยความสงบอยู่ได้ด้วยความอบรมภาวนาทำสมาธิใจให้มันอยู่นิ่งแน่วเข้าหาที่พึ่งของมันได้อย่าไปคว่ำคว้าอย่าไปพักไฝ่หาสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนให้พึ่งตนเองอย่างนี้เวตังสรณมุตตมังที่พึ่งนั้นเป็นที่พึ่งอุดมสูงสุดสัพพทุกขาปมุจจติอันนี้แหละเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าให้รู้จักที่พึ่งของตนทั้งสองอย่างนี้ไว้แล้วหาที่พึ่งไม่เห็นมันก็ไม่รู้จักจะไปพึ่งไหนกันคนทั้งหลายในโลกโดยส่วนมากหาที่พึ่งไม่ได้ที่จริงต้องหาไฟฝันนะที่พึ่งเหมือนทุกคนแต่หาตัวพึ่งหาที่พึ่งจริงไม่ได้คนคว้าหาที่พึ่งทั้งนั้นอันหาที่พึ่งที่เป็นของจริงจังนาถังและปฏิทุลพังนาถังและปฏิหาที่พึ่งมันเกษมสูงสุดได้แก่พึ่งตนเองนั่น พุทธเจ้าท่านสอนให้เราหาที่พึ่งของจริงไม่ใช่ที่พึ่งเหลวไหลหาที่พึ่งของไม่จริงมันเหลวไหลดอกของพระนั้นหาทั้งหลงงมงายไปสารพัดทุกอย่างพึ่งของภายนอกไปหมดทุกสิ่งทุกอันเสียผลประโยชน์เปล่าพึ่งภายในมีเสียอะไรเลยไม่ต้องเลี้ยงดูไม่ต้องปลูกบ้านปลูกเรือนให้มันอยู่ไม่ต้องเสียเข่าเสียของอะไรทั้งหมดพึ่งตัวเองที่พึ่งนี้อยู่ไม่เอาหาที่คือพึ่งของภายนอกจังเป็นเหตุให้เหลวไหลอธิบายถึงเรื่องที่พึ่งเอาละในประการอย่างนี้เอาตั้งใจทำความสงบไม่เคยอธิบายให้ฟังว่าใจในจิตจิตมันพึ่งไม่ได้ใจมันไม่ค่อยพึ่งได้จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้สงสัยสำหรับเป็นผู้หาเสบียงคือให้ความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมต่างๆมันเกิดจากจิตใจนี่มันเฉยมันเข้าถึงความสงบไม่มีอะไรหรอกถ้าเป็นความสงบแล้วก็เฉยจะหัดให้เข้าถึงความสงบให้มันได้นั้นเนี่ยมันมีเหตุมีการมีเรื่องมีราวเข้ามาจะต้องรีบเข้าไปหาความสงบงบคือพึ่งแม่คือลูกไก่พึ่งแม่นั่นเองหรือเหมือนกับอันแย่ที่อยู่ในลานวัดของเราเนี่ยนะมันวิ่งเข้าในรูคุณรักษาก็สงบอยู่ชั่วคราวต้องอาศัยเงินได้ก่อนใจเป็นของกลางไม่คิดนึกสงสัยอะไรทั้งหมดเป็นของกลางเราวางใจเป็นกลางอย่างเดียวลงปัจจุบันก็ว่าได้ตรงกลางนั่นแหละไม่คิดอะไรทั้งหมดปล่อยวางเฉยๆทำให้สบายสบายไปไม่ต้องคิดต้องนึกไม่ต้องใส่อะไรทั้งหมดยิ้มลงไปสบายสบายให้จับตัวนั้นได้ก่อนจับตัวนั้นได้แล้วก็เข้านอนเข้าไปถึงความสุขความสงบให้อยู่ได้นานแสนนานยิ่งการดียิ่งเป็นการดีมันอยู่ไปแล้วมันหากจะรวมไปดอกมันยังมาเป็นรวมทีแรกเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆซะก่อนถ้าเมื่อนานๆนั้นเข้ามันรวมไปเองรวมเข้าไปถึงความเป็นกลางของเก่านั่นแหละแต่มันลึกซึ้งเข้าไปกว่าเก่ามันละเอียดเข้าไปกว่าเก่าอยู่ได้นานกว่าเก่าแล้วไม่ต้องรักษาอาการเช่นนี้ไม่ต้องรักษาต่อไปถ้าหากมีเรื่องมีราวได้เกิดขึ้นมามันออกมาประสบเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมันต้องวิ่งเข้าไปหาตรงนั้นคนสงบแบบนั้นนะเพราะคนสงบมันจะมีชำนาญคืองานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรหรอกดีกว่าที่จิตมันจะสงสัยมันสงสัยมามากมายกว่าเรื่องที่จะทำนานนับจนมันเป็นนิสัยมันชินใช่จะไม่มีขอบเขตมันจึงง่ายที่จะเข้าถึงความสงบได้ ข้าถึงความสงบแล้วมันออกมาเองหรอกมันจิตอันนั้นคือมันนิสัยมันเป็นนิสัยสันดานของจิตแล้วมันอยู่เฉยไม่เป็นมันต้องออกมาเองหรอกมาเสาะแสวงหาเรื่องราวต่างๆคิดหน่นส่งนี่อะไรต่างๆเราจะต้องเอาความสงบนั่นแหละไปจับอีกทีนี่มันไม่ใช่ของไม่ใช่ของเราต้องส่งสายไปมาไม่ใช่ของเราเราต้องเอาความสงบนั่นแหละเอาความสงบไปจับมันความสงสัยมันอีกมันก็ถอนมันเข้าถึงความสงบอีกเหมือนกันมันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีสิ้นที่สุดเราฝึกหัดอบรมอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตลอดไปอบรมมันเข้าถึงความสงบแล้วก็ออกมาถอนมาสงสัยตามเรื่องตามราวก็เข้ามาความสงบคือพิจารณาเลือกเส้นในบันไดจริงสงบเป็นยังไงอันเชียงเฟืองสายเป็นยังไงเลือกเส้นเอาจริงที่เราต้องการจนมันชำนิชำนาญไม่มีการตื่นเต้นอะไรมันจะสงสัยก็เป็นไงมันจะสงบก็เป็นไงมันก็อยู่เลยความสงสัยแล้วก็ไม่ยังสงสัยคำว่าสงบก็ตื่นเต้นอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้หลักไม่เป็นความสงบสักทีความอยากสงบมันก็ไม่เป็นสงบมันก็ไม่สงบใช่มันความสงบก็แล้วก็ตื่นเต้นความสงสัยเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เดือดร้อนวุ่นวายยังให้ได้ความสงบมันความไม่ชำนิชำนาญนะความที่ไม่รู้เรื่องของมันยังค่อยเดือดร้อนอย่างนี้ตลอดเวลาทำนี้ให้จำนี่ชำนาญแล้วก็อยู่ทีเอาภาวนา
1: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ท่านจงนำข่าวสารนี้ไปบอกแก่พ่อแก่แม่ของข้าพเจ้าด้วยเถิดสลดใจพระเจ้ากบิละยักษราชเนี่ยน้ำตาไหลร้องไห้โฮสลับสอนในมือทิ้งประคองถอดลูกสอนออกละล่ำละลักว่าข้าพเจ้าจะยอมเป็นทาสข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านข้าพเจ้าชำนาญในการยิงธนูจะหาสัตว์ตัวอ้วนๆผีๆมาเลี้ยงตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของข้าพเจ้าไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรอกท่านบริโภคง่ายๆผลไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากเป็นครั้งสุดท้ายว่าแล้วก็กระอักเลือดเพราะอักเลือดออกมาตกไหนก็ตายพอตายปั๊บจิตใจก็เปลี่ยนพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จิตใจเปลี่ยนมองซ้ายแลขวาเรื่องอะไรเราจะต้องไปรับเรียนคนแก่คนเฒ่าดาบทลือสีตาบอดในป่าเรากระทำกรรมนี้ไม่มีผู้ใดเห็นใครก็ไม่เห็นในนี้มีแต่ป่าใครจะมาเอาโทษโจทย์ขานตะปลองคิดอย่างนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาผีป่าซาตานตนใดหนอมาสิงจิตใจเราให้เราคิดอยากจะยิงคนคนนี้เมื่อเรายิงไปแล้วเราก็เอาชีวิตนี้คืนมาไม่ได้แต่เราจะรับเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาถือโทษขณะที่คิดอย่างนี้หัวเราะมันก็ได้ยินเสียงแว่วในอากาศเป็นเสียงคนผู้หญิงพูดในอากาศท่านอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นกรรมชั่วของท่านในโลกนี้ไม่มีที่รับสำหรับการทำชั่วมีผู้รู้มีผู้เห็นมหาราชท่านอย่าได้คิดอย่างนั้นเลยท่านจะต้องรับกรรมอันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่มีผู้ใดเห็นแม้ท่านจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเพียงไรท่านจะเอาความยิ่งใหญ่ของท่านมากระทำชั่วแต่บาปกรรมนั้นก็จะตามท่านพวกเทพทั้งหลายมองดูท่านด้วยสายตาที่เหยียดหยามอย่างยิ่งสลดใจอีกได้ยินแต่เสียงวันนี้เป็นใครพูดเสียงนั้นก็คือเสียงของแม่ในชาติก่อนของสวรรค์สามพวกเราที่อยู่นี่ไม่ใช่มีแม่แต่เพียงชาตินี้นะ เมื่อชาติก่อนๆก็มีบางทีลูกดีๆในเมื่อชาติก่อนๆหวังพึ่งบุญท่านมาบวชเรียนเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ตอบบุญแทนคุณแม่ในชาตินี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆอุทิศส่วนกุศลไปบางทีท่านจะฝันแปลกๆกลางคืนถ้าท่านนอนด้วยสมาธินอนปั๊บนอนดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตสงบหลับไปพร้อมกับความสงบไม่มีอารมณ์ใดๆมาค้างคาใจไม่มีความห่วงหน้ากังวลหลังหลับกับความสงบในปัจจุบันท่านอาจจะฝันแปลกประหลาดฝันด้วยจิตอันสงบขันในอดีตของท่านจะโผล่ขึ้นท่านอาจจะฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นพี่เห็นน้องเห็นผัวเห็นเมียซึ่งไม่ใช่ในโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่เป็นพ่อของเราแท้ๆเป็นแม่ของเราแท้ๆนั่นเป็นพ่อแม่ในชาติก่อนๆบ้านเมืองในชาติก่อนๆไม่มีสังกะสีมุงบ้านเพราะเมื่อเป็นพันๆปีหรือหลายพันปีมาแล้วยังไม่เคยมีโรงงานสังกะสีไม่มีทางรถถนนลาดยางท่านอาจจะเห็นแต่เกวียนท่านอาจจะเห็นแต่ช้างแต่ม้าอาตมาคิดว่าอยู่ตรงนี้อาจจะมีคนฝันแบบนั้นอยู่ดอกอยู่ในบ้านท่านอาจจะฝันแปลกๆไปสถานที่ที่ไม่เคยไปไปรู้จักคนที่ไม่เคยรู้จักในโลกนี้แต่มุ้งรู้จักกันมาตั้งนานบางทีท่านอาจจะฝันว่าท่านเป็นผู้ชายแต่ท่านเป็นผู้หญิงท่านมีเมียท่านมีลูกบางทีท่านที่เป็นผู้ชายท่านอาจจะฝันว่าท่านมีลูกท่านมีผัวตื่นขึ้นมาก็ฝันตลกเอ๊ะทำไมเราไปเป็นเมียคนโน้นคนนี้นั่นเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายตลอดไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเราเคยเกิดเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างปนเปกันไปนอกจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ยังไม่ยอมเกิดเป็นหญิงขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้เพราะนั้นนางพระสุนทรีเทพธิดาที่เป็นแม่ตั้งแต่ชาติก่อนในแม่เนี้ยคอยดูลูกที่เลี้ยงดูมารดาบิดาในชาตินี้ก็โอ้ยมีความชื่นใจถึงคุณธรรมอันนั้นพอลูกในชาติก่อนๆลูกมันถูกยิงแม่นี่ก็คอยจ้องมองดูอยู่จะช่วยอย่างไรพอพระเจ้ากปิระยักษราชเปลี่ยนใจนางก็รู้ใจก็เลยพูดลอยมาในอากาศอย่างนี้ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยสามเณรคนหนึ่งชื่อสามสังคิจจะสามเณรสุมนะสามเณรเทศเก่งมากเลยเป็นสามเณรจนเทวดาสรรเสริญพระพุทธเจ้ายกย่องต่อหน้าเทวดาทั้งหลายสรรเสริญแม่นี่ดีใจไม่มีอะไรเหมือนลูกเราตัวน้อยๆหัวไม่พ้นพงหญ้าบวชเมื่ออายุ7ปีแสดงคำบรรลือสีหนาพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญเทวดาก็ยกย่องแม่มีความสุขมากแต่วันหนึ่งลูกจะสึกยังไม่ได้เป็นโสดาบันจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามมีความรู้แค่ไหนก็ตามจิตมันยังไม่พ้นจากกามาวจรอย่างหยาบช้าก็อยากสึกพอโตเป็นหนุ่มจะสึกมหาแม่เล็บก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถยาวผิดปกติแม่ถามว่าแต่ก่อนนั้นลูกไม่เคยมาคนเดียวลูกจะต้องมากับครูบาอาจารย์วันนี้ทำไมทิ้งข้อวัดปฏิบัติแหกคอกแหกลงมาคนเดียวได้อย่างไรลูกไม่ปฏิบัติดีเป็นสามเณรเป็นสมณะที่ดีแล้วผมก็ไม่ตัดผมก็ไม่แถเล็บก็ไม่ตัดเอาไว้ยาวๆทำไมลูกบอกว่าแม่ผมมาจันนี้ขูดเก่านักผมมาจันนี้ไม่ทำให้ลูกมีความสุขลูกจะเสือกหลับจึงไม่โกนผมไม่ตัดเล็บไม่ลาครูบาอาจารย์มาแล้วมาขอลาแม่เสือกแม่ร้องไห้โฮเลยเหมือนลูกตายแต่ก่อนหลงดีอกดีใจบัดนี้ลูกจะสึกในขณะที่แม่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยแม่แต่ชาติก่อนนั้นก็เหมือนกันเป็นนางยักษินีเมื่อเทวดาสาธุการเมื่อลูกตนเองแสดงธรรมก็ถามเทวดาว่าสาธุการอะไรเทวดาบอกว่าสามเณรตัวน้อยนะแสดงธรรมพระพุทธเจ้าสรรเสริญเทวดาทั้งหลายก็สาธุการนางยักษินีนี่บอกว่านี่คือลูกของเราเมื่อชาติก่อนมาชาตินี้เป็นผู้บรรลือศีลหน้าต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นที่สรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ก็ดีใจแม่ก่อนที่เป็นยักษินีก็แอบดีใจแต่วันนี้แม่ยักษินีก็โกรธว่าลูกจะสึกแม่ในชาตินี้ก็เสียใจแม่ยักษินีไม่เสียใจธรรมดาเข้าไปบีบคอเลยในขณะที่ลูกกำลังว่าต่อล้อกันอยู่กับแม่ลูกจะสึกแม่อ้อนบอนไว้ลูกก็บอกสึก ึกศึกศึกและศึกไม่อยู่ละแม่ยักษินีนี่เข้าไปสิงบีบคอชักกระตุกชักดิ้นชักงอตาเหลือกตาค้างปากเบี้ยวตายสลบเนี่ยแม่ในชาตินี้ร้องให้กลัวลูกจะตายแล้วก็พูดขึ้นมาไหนเขาบอกว่ายักษ์ก็ดีพูดผีก็ดีไม่เบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมเราไม่เชื่ออีกแล้วลูกของเรานี่ยักษ์เข้าผีสิงพอพูดคำนี้ออกมาปั๊บนางยักษ์นี่พอออกมาบอกท่านไม่เชื่อท่านก็จงเชื่อได้ยินแต่เสียงลูกของท่านแต่ก่อนมีศีลแต่วันนี้ลูกของท่านไม่มีศีลมันจะสึกยักษ์ก็เลยก็ไปบีบคอลูกของท่านก็คือลูกของเราสามเณรนี่ก็ฟื้นขึ้นมาผีออกแล้วยังออกแล้วมาเห็นแม่ร้องไห้อยู่ก็ถามธรรมดาเขาร้องห่มร้องไห้ถึงคนตายแม่ร้องไห้ถึงใครเหมือนกับใจจะขาดร้องไห้ถึงคนตายแม่บอกว่าคนตายนั้นก็ไม่ได้นำความโศกมากเท่ากับคนเป็นที่ตายไปต่อหน้าทั้งที่เป็นอยู่ลูกเป็นคนดีของแม่เป็นคนดีของโลกบัดนี้ลูกจะสึกความดีของลูกตายไปแล้วลูกได้ตายจากเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำมันยิ่งกว่าตายเอาไปเผาแม่จึงร้องไห้ลูกมากราบแม่แต่นี้ไปลูกไม่สึกอีกแล้วจะขอกลับไปประพฤติพรหมจรรย์ขอให้แม่จงเย็นใจเถิดสบายใจหยุดร้องไห้สาธุการนางยักษินีสาธุการเทวดาสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์สามีแม่แต่ชาติก่อนคอยดูแลเอกพระเจ้ากบิลยักษราชก็เลยกลับใจตักเอาน้ำใส่กระออมเดินไปหาแม่หาพ่อตาบอดของสวรรณสามเดินไปนี่แม่กับพ่อนี่ได้ยินเสียงเดินก็จำได้คนตาบอดนี่ฟังเสียงเอานะดมกลิ่นเอาได้ยินเสียงเดินจุ้งๆๆไปเนี่ยร้องออกมาถามว่าใครไม่ใช่ลูกของเรานั่นใครเพราะในเขตที่อยู่นั้นไม่เคยมีคนมาได้ยินเสียงเดินนี่เสียงเดินแรงเดินหนักเดินไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เสียงของสามมรรคของเราสองผัวเมียนี่พูดกันนะตาบอดนี่ว่าสามมรรคของเราเดินไม่มีเสียงนิ่มนวลกลัวแต่พ่อแม่จะกระทบกระเทือนแต่นี้ไม่ใช่ลูกเราแน่ๆกูเป็นพ่อก็ถามเลยว่านั่นใครเดินมานั่นใครไม่ใช่ลูกเราแน่ๆพระเจ้ากบิลยักษราชไปถึงแล้วนั่งลงกราบฤาษีอย่างดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนก็ร้องไห้บอกว่าท่านจงจูงเราไปเถิดไปหาลูกของเราพระเจ้ากบิลยักษราชนี่ก็จูงไปครั้งแรกบอกว่าจะเลี้ยงดูทุกอย่างบอกยังไงก็จงจูงเราไปหาลูกเราอยากจะเห็นลูกไว้เอามือคำตาบอดเอามือคำลูกก็ชื่นอุ่นอธิษฐานใจนี่คือทางออกของบัณฑิตในพุทธศาสนาไม่อ้อนวอนเทวดานะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค่ไหนนี่ใช้สัจจะกิริยาไม่หวังพึ่งเลี้ยงหลวงพ่อโน้นหลวงพ่อนี้อีกแล้วนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์เทวานุภาพใดๆไม่หวังพึ่งแต่จะพึ่งความดีพึ่งการกระทำของตนเองฤาษีนี่ไปถึงก็เอามือไปขำลูกโอ้สามะลูกแม่สามะลูกพ่อเนื้อตัวก็ยังอุ่นนอนทำไมเนาะนอนไม่รู้จักตื่นเลยลูกจะนอนทั้งไหนลุกขึ้นมาเถิดลูกเอ้ยคำดูบาดแผลแล้วก็อธิษฐานใจลูกของแม่เลี้ยงดูแม่มาตลอดถ้อยคำที่กระโชกห้องห้าไม่เคยพูดจามีแต่ถ้อยคำที่ดีงามแม้แต่จะเดินจะเหินก็ย่องให้ความเคารพต่อพ่อต่อแม่เธอไม่เคยทำบาปทำชั่วบุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ด้วยสัจจะกิริยานี้ขอให้พิษร้ายแห่งลูกศรบาดแผลนี้จงหายขอให้สามารถจงคืนมาแม่อธิษฐานสัจจะกิริยาพ่ออธิษฐานสัจจะกิริยานางพระสุนทรีเทพธิดาก็อธิษฐานอยู่บนอากาศพูดแว่วออกมาสามารถลูกของแม่แต่ชาติก่อนก็เป็นลูกที่ดีของแม่มาชาตินี้ก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เลี้ยงดูมาตลอด ด้วยสัจกิริยาความจริงอันนี้ด้วยคุณงามความดีของลูกด้วยคุณงามความดีของแม่ที่ทำมาขอให้ลูกได้ฟื้นคืนมาให้พิษบาดแผลนี่หายไปสามารถลืมตาขึ้นได้นะฟื้นแผลหายลืมมองไปรอบๆกราบลงไปในตักของแม่ของพ่อบอกว่าวันนี้ลูกตื่นขึ้นมาแล้วจากอาการหลับพ่อแม่ดีใจมหคตารมอัปปมารมนาธรรมาอัปปมนารมนาธรรมาอารมณ์ที่ไม่มีประมาณซาบซ่านจนประสาทกลับตาบอดเห็นหุ่งบานนี่ขึ้นมาเองดีใจหลายจนเห็นหุ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจขึ้นมาอันนี้พุทธเจ้าท่านเล่าว่าอนุภาพคุณงามความดีอนุภาพสัจจกิริยาอนุภาพแห่งการอธิษฐานด้วยพลังแห่งความดีเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบารมีสิบมีจำนวนบารมีสิบเนี่ยไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีนี้ไม่ใช่ตัวบารมีที่จะทำให้บรรลุโพธิญาณบรรลุธรรมแต่กตัญญูกตเวทีนี่เป็นพ่อเป็นแม่ของบารมีที่จะให้บารมีอื่นค่อยๆเกิดมาและกตัญญูกตเวทีจะเป็นฐานเป็นที่ตั้งวางลงแห่งทานแห่งศีลแห่งเนกขัมมะแห่งปัญญาแห่งขันติแห่งสัจจะแห่งอธิษฐานแห่งเมตตาแห่งอุเบกขาบารมีสิบจะเริ่มตั้งลงในชีวิตจิตใจของผู้ใดบุคคลนั้นจะต้องเริ่มรู้จักกตัญญูกตเวทีเสียก่อนเพราะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงกระทำมาเก็บเล็กผสมน้อยดังพระพุทธเจ้าเราแม้จะเป็นสัตว์ทุกชนิดจนมาถึงเป็นคนจนมาถึงสมัยเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตอบคุณแทนคุณแสดงธรรมตอบแทนพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะหลังจากนั้นไปจำพรรษาบนสวรรค์โปรดพุทธมารดาถ้าหากเราไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อพกอะไรขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์เดี๋ยวนี้คนเราเรียนมามากเชื่อยากเข้าใจว่าเชื่ออย่างงมงายในขณะที่คนหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายมันก็เลยงมงายกันทั้งสองอีกพวกหนึ่งเชื่ออย่างงมงายอีกพวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างงมงายแต่พึ่งอันใดอันใดกับบอสเสือจบมาแล้วอันนี้มันเลยงมงายทั้งสองอันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่เชื่ออย่างนั้นก็คิดต่อไปในอินเดียตอนเหนือทางภูเขาหิมาลัยพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ทางเมืองซิมลานุนอากาศดีในหน้าฝนอากาศดีดีอาจจะเป็นได้ว่าพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้าคงระลึกถึงพุทธมารดามากที่พันสวรรคตไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียง7วันทำอย่างไรอยากจะมีเวลาสัก3เดือนเพื่อระลึกถึงพระคุณนี้ให้มากอาจจะหลบจากมหาชนไปทางเหนือทางเชิงเขาหิมาลัยใกล้ๆเชิงเขาทางเมืองซิมลาที่อากาศดีๆอาจจะนั่งสมาธิบิณฑบาตมาฉันระลึกถึงพระคุณของมารดาให้มากๆมันมีความสุขนะคิดถึงพ่อถึงแม่นี่มีความสุขง่วงเหงาเหานอนนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเหงานอนเหงานอนคิดถึงแม่ถึงพ่อแล้วก็มาเนี่ยขนลุกขนพองขึ้นมาเหมือนว่าอยากนอนเอาแม่นี่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้เขาร้องเพลงคิดถึงบูบาบูสาวคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจไปนี่ก็บอกว่าคิดถึงอีแม่อยู่ทุกลมหายใจบ้างแน่หรอนั่งสมาธิอยู่สองชั่วโมงหันใจเข้าก็หอดอีแม่เด้แอหันใจออกคือหอดแม่คือเห็นหน้าคือเห็นเพิ่นทุกข์คือเห็นเพิ่นยากคันเพิ่นตายไปแล้วเพิ่นอยู่น้ำโตห้องตัวเรานี้พ่อแม่ยังอยู่เราจะเอาตัวเราชีวิตเราที่ได้มาจากพ่อจากแม่บูชาท่านท่านต้องการให้เราทำอะไรพ่อแม่อยากให้บวชเราก็มาบวชมาเจริญสมาธิ

ถ้าเขามันอยากนอนไหนเฮ็ดจังได๋คืนฮ้อนแม่ก็เศร้าแล้วว่ะคืนฮ้อนแม่คืนฮ้อนพ่อก็เศร้าอยากนอนแล้วว่ะพ่อใจสิคืนฮ้อนอยู่เรื่อยฝันเห็นเพิ่นบ่อๆคืนฮ้อนบางมื้อก็เห็นหน้าคันคืนเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นี่บ่มีอยากนอนแท้ก็คืนฮ้อนในตีขี้ข้านก็คืนฮ้อนเพิ่นหั่นตีละครั้งแม่แม่ยังบ่เศร้าโอ้ยคืนฮ้อนไอ้แม่เด้ไปนั่งสมาธิบูชาแม่กูก็นั่งเอาขี้ข้านแกงถิ่มก็น่ะคันขึ้นฮอดแม่ล่ะมันขึ้นฮอดพ่อน้ํากันพ่อจะหน่อยใจร้ายแล้วบ่าคือจะขึ้นฮอดตายแต่แม่แต่ว่าจะบ่าคันมีพ่อสิเกิดมาได้บ่น้อเพราะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็อยู่ด้วยกันวันนี้เราเจริญสมาธิภาวนาเราฟังธรรมเราแสดงธรรมเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดาแล้ววันนี้โลกเขาบ้านเมืองเขาสมมุติกันเป็นวันแม่เมื่อวานอาตมาไปแสดงธรรมที่ยโสธรมีครูบาอาจารย์หลายคนมาคอยฟังธรรมต่างก็ถือนมมาคนละโหลครึ่งโหลมาถวายนมคงจะระลึกถึงน้ำนมแม่ถ้าเอานมมาเวรคืนครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกว่ามาขอทำบุญวันแม่ล่วงหน้าไว้พรุ่งนี้เอาแต่นมแต่นมมาธรรมะก็นึกเอาเองว่าคงจะคิดถึงน้ำนมของแม่ที่ตนเองได้ดื่มได้กินก็เป็นการดีอยู่ดอกที่สมมุติกันว่าวันแม่ที่วันแม่ชนิดนี้เกิดมาจากเมืองฝรั่งพวกฝรั่งไม่ค่อยอบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะลูกออกมา10คนไปคนละทาง10ทางความผูกพันระหว่างแม่พ่อลูกครอบครัวหรือพูดเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า family relation system คือระบบผูกพันของครอบครัวของเขานี่มีน้อยมากไม่เหมือนพวกเรามันเจริญทางวัตถุลูกเต้าก็ไม่ค่อยรู้จักความลำบากของพ่อของแม่เมืองฝรั่งเขาจัดระบบนั้นมานานพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าไปคนที่คนทางเขาก็จะเอาพ่อแม่ไปเข้านิคมคนแก่นั่งรถไปบางทีลองแงนคอตั้งบ่ามองดูแฝดผู้เฒ่านั่งเหม่อห้องละคนมองไปเห็นแต่ผู้เฒ่าเหมือนอยู่ในรูของผู้เฒ่าโผล่ออกมานั่งเหม่อคิดถึงลูกเขาไม่มาใกล้แต่เขาปล่อยลอยแพพ่อแม่ไปพ่อแม่จำนวนมากที่อ่างว้างโลนลีเนตเนี่ยก็ร้องต่อรัฐบาลให้รัฐบาลหยุดการหยุดงานห้างร้านบริษัทเพื่อลูกทั้งหลายที่บอกว่ายุ่งยากลำบากก็ได้มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้เขาอบอุ่นรัฐบาลก็เลยประกาศเป็น Mother Day Mother of Father Day วันพ่อวันแม่หยุดให้ลูกมาเยี่ยมมายามส่วนประเทศไทยเรานั้นมีวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเราไม่ค่อยจะอ้างว้างว้าเหวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่กับลูกผูกพันกันทุกยากลำบากก็จะได้เห็นคำพูดของพ่อของแม่การดำรงชีวิตของพ่อของแม่ลูกเต้าจะได้พบได้เห็นคำกล่อมเหให้ลูกน้อยนอนเปล้วนแต่บรรยายถึงสภาพชีวิตที่พ่อแม่ได้เป็นอยู่เลี้ยงลูกมาให้ลูกน้อยในเปนอนฟังไม่ว่าจะเป็นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ปลูกข้าวโพดสาลีหรือจะเป็นกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอนทั้งหมดล้วนแต่เป็นคำกล่อมที่พ่อแม่บรรจงสรรสร้างมากล่อมลูก

สอนลูกให้ลูกน้อยๆที่ยังไม่มีความคิดได้จดจำต่อเมื่อลูกเหล่านั้นโตมาก็จะเอาคำกล่อมนั้นมาคิดต่อไปวัฒนธรรมอันนี้มีมานานยิ่งในภาคอีสานภาคอีสานนี่กล่อมลึกกว่านั้นกล่อมถึงการที่ลูกเกิดมาพ่อแม่อยู่ทุ่งอยู่ท่าอยู่ป่าอยู่เขาลำบากตลอดไปจนถึงว่าพ่อแม่ลำบากแค่ไหนต่ำหูกทอผ้าเพื่อหวังให้ลูกให้พ่อให้พ่อของลูกได้นุ่งห่มผ่านฝีมือของแม่ทั้งนั้นเลี้ยงมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงหมอนเขาปลาสวนหมอนเด็กออนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่มเตะกระบองเสียงท่อมๆลูกเหล่านั้นได้ฟังแม้จะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรตอนยังเด็กแต่เมื่อโตมาถ้าเขายังจำอยู่เขาจะได้แนวคิดหรือเขาไปได้ลูกเขาจะกล่อมลูกด้วยบทเพลงที่แม่เคยกล่อมเขาจะระลึกถึงบุญคุณของแม่ของพ่อคำสุดท้ายของคำกล่อมว่าถ้าเป็นผู้หญิงโตมาให้ไปไหว้แม่ไหว้พ่อถ้าเป็นผู้ชายให้ลูกไปบวชประพฤติทำให้ยิ่งยวดขึ้นจะได้มาสั่งสอนพ่อแม่จะได้ดึงพ่อดึงแม่ออกจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้คันเป็นไส้ให้เจ้าไปบวชได้ยิงหยวดในสิ้นในถ้ำได้จำร้อนถึงรัฐบาลให้มาจุดงานวันแม่วันเมื่ออะไรมาเห่อเล่นเล่นเหมือนเล่นละครอย่างนี้ดอกเขาจะมีวันแม่อยู่ตลอดวันพ่ออยู่ตลอดต่อมาถึงวันพระวันพระนี้จะเป็นวันแม่วันพ่อเดือนหนึ่งก็เลยมีวันแม่วันพ่ออยู่ประมาณ4วันไม่ใช่ปีละครั้งเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตรนิกายราชวัคเล่มที่20จตุโลกกสูตรว่าด้วยจตุโลกกบาลข้อที่475พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องให้รู้จักวันแม่ให้รู้จักวันพ่อก็จะเห็นอัฏฐมิโยภิกขเวเทวานังจตุนังมหาราชานังอามัจจาปาริสัชชาอิมังโรกังวิจารันตังภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยมีวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำพระจตุโลกกบาลใช้บริวารอัมมาใช้โอรสตลอดทั้งตนเองอิมังโลกังวิจารันตังเที่ยวตรวจดูโลกว่าคนในโลกนั้นในวันเช่นนี้รู้จักแม่ไม่เอาแม่ขึ้นก่อนเมตตยาเปตยาสามัญญาพรมัญญากุเลเชษฐาปจายิโนในวันเช่นนี้มนุษย์ทั้งหลายรู้จักเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มารดาหรือไม่รู้สึกอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บิดาหรือไม่แก่สมณพราหมณ์หรือไม่เขาลบผู้หลักผู้ใหญ่ดีอยู่หรือไม่ทั้งหมดนี้ถ้าไม่คิดให้ละเอียดไม่ฟังให้ดีมันจะไม่เข้าใจคำกล่าวทั้งหมดนั้นจะปรารภแม่ก่อนไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยจะว่าพ่อแม่แต่ภาษาบาลีจะว่าแม่พ่อมาตาปิตาไม่ใช่ปิตามาตาทำไมจึงต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อมองไปใกล้ๆเรานี่ก็ได้ดูไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อมีแต่แม่แม่ของ

0: สัตว์เดรัจฉานจะเลี้ยงลูกอย่างผูกพันส่วนพ่อของสัตว์เดรัจฉานมันไม่สนใจมารับเลี้ยงกับแม่มันพวกนกพวกกาอาตมาสังเกตนกยูงที่เป็นฝุ้งๆในป่าเนี่ยเวลาไข่ก็มีแต่ตัวแม่ไข่ลำบากเวลาฟักเวลากกก็มีแต่แม่ตัวพ่อไม่ได้สนใจในหลักธรรมแห่งพระบาลีจึงเอาแม่เป็นใหญ่กว่าเองมาว่ามาตาปิตาพอคลอดลูกเลี้ยงลูกออกมาลูกออกมาแล้วแม่จะเลี้ยงพ่อไม่สนใจมาเลี้ยงด้วยเอาง่ายๆตัวสุนัขลูก4ตัว5ตัวถึงนมปากก็ดูตีนก็ยันแม่แม่พร้อมกระล่องเลยแอนอกแอนทันให้ลูกดูดนมตาก็มองหน้าแลหลังระวังภัยให้ลูกเลี้ยงลูกจนเหลือแต่กระดูกพ่อมันไม่เคยสนใจนี่ธรรมชาติแท้ๆมันจะเริ่มมาเมื่อตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีคำว่าพ่อดอกแม่นั้นผูกพันมาแล้วแม่ก็รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของลูกเลี้ยงกายลูกจนปลอดภัยแต่แม่สัตว์ไม่รู้จักเลี้ยงใจให้ลูกฉลาดคนเราก็เหมือนกันถ้าแม่ทั้งหลายเพียงแต่เลี้ยงลูกให้เติบโตทางกายไม่รู้จักสอนใจลูกให้เป็นลูกดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นแม่ที่เลวทรามเดี๋ยวนี้วันแม่ขึ้นมาแม่ทั้งหลายอยากแต่จะให้ลูกดีแต่ดูแม่ทั้งหลายเถิดจะเป็นสาวอยู่เรื่อยเท่าเกือบตายแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวพริ้งอวดชาวบ้านให้ลูกหลานเอาอย่างก็มีมันก็เลยไม่ได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแม่ของโลกที่จะเป็นแบบอย่างพอแล้วก็เรียกร้องหาความดีจากลูกลูกก็ดีได้ยากสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นด้วยการเลี้ยงลูกทางร่างกายนกยูงนกยูงมันออกลูกมาพอมันขึ้นต้นไม้ยังไม่ได้ก็นอนกกกอดลูกไม่ให้เหลือบยุงริ้นไลยุงในป่าเยอะๆกินแม่แต่กินลูกไม่ได้เอาปีกห่อหุ้มตุ้มคุมเอาไว้พอลูกเดินตามหลังไปได้3วัน4วันแม่จิกอาหารจิกแมลงเล็กๆจิกได้ก็เอาให้ลูกลูกก็จิกกินในปากของแม่นั้นเลี้ยงกายของลูกแล้วก็สอนวิธีหากินให้ลูกด้วยพอลูกจะบินขึ้นต้นไม้เตี้ยๆได้บ้างแม่ก็หัดขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นเตี้ยๆต้นที่มันเนินๆลูกก็ค่อยๆบินตามขึ้นไปทีละขั้นละก้าวถ้าลูกขึ้นไม่ได้แม่ก็ลดลงมานอนอยู่ต่ำๆในกิ่งไม้ก็นอนตุ้มปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งปีกข้างหนึ่งลูกตัวหนึ่งใต้อกอีกตัวหนึ่งพอปีกก้าขาแข็งก็หัดขึ้นสูงไปเรื่อยอาหารอันไหนควรกินไม่ควรกินมันดูที่แม่เนี่ยบอกจิกอันนี้ได้ก็ให้ลูกกินอันไหนไม่สมควรให้ลูกกินก็ไม่ให้กินนั่นมันสอนแม่สัตว์เลี้ยงลูกทางกายจนเจริญเติบโตสอนวิธีทำมาหากินให้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยไปส่วนแม่คนไม่ใช่อย่างนั้นเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตทางกายเลี้ยงจิตใจของลูกให้รู้จักมีศีลมีธรรมโดยการที่แม่นั่นน่ะทำเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสัตสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชัยโตโปโซสู้โรโหติทิสัมปติตาธิสาสุภริตาปุตโตรัชมติอนุสาสติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีจาคะคือปลดปล่อย ความหยิ่งพยองพองขนของตนเองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดาจะรู้จักแม่ที่ดีดูที่ลูกสะใภ้กับแม่ย่าแม่ย่านั้นจะเป็นเครื่องวัดแม่ของลูกว่าจะดีหรือไม่แม่ย่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่หญิงใดข่มใจตนเองอ่อนน้อมปฏิบัติบิดามารดาแม่ผัวเหมือนเทวดาสัตสุสัตสุเทวาปฏิปทาสัตสุนั่นแปลว่าย่าแปลว่าปู่แปลว่าแม่ผัวพ่อผัวนะสัตสุเทวาปฏิปทาแม่ย่าจะบ่นจะว่าจะไม่ดีไม่งามแต่สะใภ้คนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนข่มใจจาโคสละจาคะสละความเห็นแก่ตัวความหยิ่งพยองกระทำกับแม่ผัวเหมือนเทวดา
1: ครับขอโอกาสพระเถรานุเถระก็ความเจริญในธรรมท่านสาธุชนผู้มีจิตใจหวังจะเปลื้องตนจากสังสารวัฏที่ยืดยาวนานของการเกิดการตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยการทุกท่านวันนี้เดินทางมาก็ค่อนข้างเร่งรีบเพราะว่ารถติดมากเมื่อวานเย็นก็กลับมาจากหาดใหญ่สงขลาเครื่องลงตอนสัก3 ทุ่มก็พักอยู่ใกล้ๆวัดหลักสี่แล้วก็เดินทางมาที่นี่ใช้เวลาเกือบ2 ชั่วโมงก็ผิดเวลานิดนึงคงไม่ว่ากันก็ถือว่าการได้พบกันคงไม่ใช่เหตุบังเอิญนะเป็นเพราะบุญสัมพันธ์ถ้าไม่มีบุญเกี่ยวเนื่องกันจริงๆ ก็คงจะไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กันทางใดๆเวียนเทียนครั้งที่แล้วที่วัดเนี่ยปกติเวียนเทียนจะเวียนอยู่ทั้งหมดประมาณกี่รอบนะ3 รอบมีอยู่คนหนึ่งที่วัดเมื่อไม่นานนะเขาเวียน5 รอบโยมก็บอกว่า3 รอบแรกนะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีก2 รอบหลังนะหารองเท้าเราก็ถามว่าแล้วไปหาทำไมรองเท้าเขาบอกผมรักมันมากครับแล้วรักมันมากเลยซื้อมาแพงด้วยคู่หนึ่งตั้ง250สำหรับผมนี่แพงนะครับ250เราก็มานั่งนึกว่าโอ้ใช่อะไรที่คนเราเนี่ยรักมากมากก็มักจะเวียนกลับไปหาเวียนกลับไปหาเราอยากได้โตโยต้าคันนั้นก็เวียนไปที่โชว์รูมดูซิว่าเขาจะมีโปรโมชั่นลดดาวเมื่อไหร่เราเวียนกลับไปที่ศูนย์ Oppo Vivo วันนี้จะไม่พูดถึงหัวเว่ยเราจะเวียนกลับไปที่ศูนย์นั้นดูซิว่ามันจะมีลดราคาเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมเนาะเราก็เวียนกลับไปดูเวียนกลับไปหาสิ่งที่เรารักว่าเขาจะตอบรับรักเราเมื่อไรใช่ไหมเวลาพอเรานึกถึงสิ่งนั้นด้วยความรักมันจะเวียนกลับไปถึงตัวจะไม่เวียนไปแต่ใจมันก็ยังเวียนไปคิดเพลินๆปั๊บก็จะเวียนไปคิดก็คงไม่แปลกมั้งถ้าเมื่อเราตายลงเราจะไปไหนล่ะเมื่อใจมันยังคิดถึงสิ่งที่เราชอบผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนี้เลือกสวนไร่นาบ้านช่องธุรกิจการงานจึงเป็นที่มาของคำว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือว่ากลับมาเกิดเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นจิ้งจกตุ๊กแกที่พระพุทธเจ้าว่าจิตเมื่อห่วงกังวลหรือคิดเรื่องใดเขาก็จะไปจุติตามอำนาจของจิตที่ไปสร้างภพไว้นั่นคือตรงเนี้ยตอบโจทย์ได้มากเลยจึงทำให้นั่งคิดว่าอะไรที่เรานึกถึงบ่อยๆก็จะเวียนกลับไปแล้วเวียนกลับอยู่2 เรื่องนะเรื่องที่1ก็คือรักสุดก็จะเวียนกลับมาอุปถัมภ์มาเทคแคร์มาดูแลกันเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนบางคนเราก็ไม่ได้ดีกับเขาสักเท่าไหร่แต่ทำไมเขารู้สึกจริงจังกับเราเหลือเกินดีกับเราจนบางทีเรารู้สึกมันเยอะไปไหมอ่ะมันเยอะจังเลยคนบางคนเนี่ยมันเยอะจัดไปหน่อยดีกับเราจนเรารู้สึกเอ๊ะเราก็ไม่ได้ดีกับเขาขนาดนั้นนะไม่ได้สร้างเหตุดีในชาตินี้แต่อดีตเนี่ยก็ยังมีผลนะยังมีแรงส่งของกรรมดีที่ทำให้เขารู้สึกอยากจะดูแลเราข้อนี้โยมไม่ปฏิเสธใช่ไหมประการที่2ก็คือถ้าหากว่า นี่ยแล้วโยมคนนั้นเขาก็รองเท้าเขาหายนะเขาก็ตะโกนจ้ะแหมใครเอารองเท้ากูไปอย่าให้กูเจอนะอย่าให้เจอนะจะจัดการให้ดีทีเดียวนะเขาโมโหพักเดียวหลวงพ่อเจ้าวาดหิ้วรองเท้าขึ้นมาบนข้างโบสถ์โยมรองเท้าใครเนี่ยตมาใส่ผิดไปขอโทษทีโยมคนนั้นก็น่าเสียเหมือนกันรู้สึกเขาแต่เขาก็มารยาทดีพ่อครับขอโทษครับเมื่อกี้ผมตำหนิไปเยอะเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าวาดถ้ารู้ก็อาจจะหนักกว่านี้นิดนึงเป็นพระเป็นเจ้าใส่ไม่ดูตามาตาเรือสติน่าจะได้ดีกว่าโยมนะท่านนะอันนี้ก็ทำให้นึกต่อไปว่าถ้ารักก็จะกลับมาเจอกันแบบความรักเกิดไปเป็นฝรั่งมังค่าก็ยังกลับมาเกิดเป็นลูกเขยอยู่อีสานบ้านเราก็เยอะแยะเขาตามหากันจนเจอจริงๆนะเขาเวียนกลับมาจนเจอกันอีกแต่บางคนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแปลกใจว่าทำไมเราดีกับเขาแทบตายดีให้ตายเนี่ยในที่นี้หลายท่านทีเดียวมองเผินๆอาตมาก็อันนี้เดานะเดาเอาทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นดีกับเขาแต่เขาก็ไม่ค่อยจะดีกับเราโดยเฉพาะคนข้างบ้านนะหลายคนยิ้มใช่ใช่อันนี้ไม่ได้พูดเพราะมีญาณวิเศษนะแต่เพราะว่าตามสถิติมักจะเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่ใกล้กันก็มักจะมีเรื่องอย่างน้อยต้องมีสักเรื่องสองเรื่องที่เคยขัดใจกันยิ่งใกล้กันมากก็ยิ่งต้องมีเรื่องขัดกันมากก็จึงบอกว่าเมื่อเราไม่รักเมื่อเราไม่ชอบนะแล้วจิตมันเวียนกลับไปคิดไปสร้างภพของความเกลียดชังไปสร้างภพในจิตของความรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบก็จะเวียนกลับมาแรงเหนี่ยวนำของกรรมเมื่อเขายังไม่หมดแรงเขาก็จะกลับมาเกิดอยู่ใกล้ๆเราใครที่เรารักมากเราก็อยากอยู่ใกล้เพื่อจะช่วยดูแลเขาใครที่เราเกลียดมากเราก็อยากจะอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะไปตอแยมันให้มากที่สุดไปเล่นงานให้เจ็บที่สุดข้อนี้พอนึกออกไหมนึกออกเนาะว่าก็จะกลับมาแบบเนี้ยแล้วมันจะมีความเจ็บไหนอะมันจะเจ็บเท่ากับการที่อธิษฐานใจขอเกิดไปเป็นลูกคุณขอยืมมดลูกนอนสักเก้าเดือนนะเจนะและเกิดมาฉันจะทำให้คุณรักฉันที่สุดคือเป็นแม่ฉันแต่ฉันจะเป็นลูกที่อกตัญญูที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้มันไม่มีการแก้แค้นแบบไหนที่มันจะเจ็บเท่ากับการเกิดมาเป็นคนที่เราต้องรักแต่เขาไม่ได้รักเราอะอันนี้น่ากลัวเนาะเกิดมาคุณจะต้องรักฉันและขอฉันแต่งงานฉันจะนอนบนเตียงเดียวกับคุณแต่ฉันจะนอนเล่นไลน์กับชู้ฉันทั้งคืนอันนี้ไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองพูดตามที่คิดว่าน่าจะเป็นงั้นคนที่โยมทั้งก็คงนึกออกว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกเป็นทุกข์ที่สุดก็คือรักแต่เขาไม่รักเราอย่างนี้งั้นสรุปแล้วตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาทั้งดีก็ไม่เอานะทั้งรักก็ไม่เอาทั้งเกลียดก็ไม่เอาพุทธเจ้าก็เลยแบบขอพ้นจากวงจรของการหมุนวนสองเรื่องสักทีคือทำใจให้เป็นกลางไม่กรดไม่ด่างเป็นกลางก็ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงถ้าใครมาทำให้รักพระพุทธเจ้าก็รู้หนอใครมาทำให้เกลียดก็รู้หนอแค่รู้แล้วก็วางซะว่าจิตมันคิดแบบนี้แล้วก็ไม่ไปอินไม่ไปบิ้วอารมณ์ตัวเองซะจนรักสุดขั้วเกลียดสุดขั้วนะสองข้างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เอาตรงกลางดังนั้นการที่โยมได้มาฟังธรรมแบบเนี้ยก็อยากให้โยมจับหลักวันนี้เลยว่าเราจะพูดเรื่องของความเป็นกลางร้อนในนรกร้อนกว่านี้เยอะเราจะไม่กลับไปร้อนเท่านั้นอีกแล้วเอางูสัตว์มีพิษมาอยู่ใกล้ๆไม่เอาเราไม่กลัวสิในนรกยมมาทูตยมพบาลหอกแหลมกว่านี้เยอะเขี้ยวงูนะธรรมดาอะไรมาหลอกให้กลัวไม่มีกลัวไม่มีสะทกสะท้านคือต้องแกล้งนิ่งหงิกอยู่อย่างนี้ให้ได้แต่ลองซะจนหลายปีโยมก็นึกภาพออกใช่ไหมว่าเมื่อโตเป็นหนุ่มแล้วมันจะมีวิธีไหนที่เสด็จพ่อลองดูซิว่าลูกเราเป็นง่อยจริงไหมร่างกายต้องไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองสิตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วงั้นลองวิธีสุดท้ายเอาผู้หญิงสวยๆมันนุ่งน้อยห่มน้อยเล้าโลมลูกฉันหน่อยดูสิว่าจะมีอะไรตอบสนองในร่างกายลูกฉันบ้างตอนเนี้ยสู้ไม่ได้จริงๆอะไรทนได้หมดเลยแต่ธรรมชาติของร่างกายมันต้องมีบางอย่างที่ทำให้พ่อรู้ได้เลยว่าฉันไม่ได้เป็นง่อย ตอนนี้ถึงคราวที่ท่านจะต้องไหว้วานแล้วนะบุญใดที่ข้าพเจ้าไ

ร้างบารมีมาใช่ไหมขอให้หญิงทุกนางเมื่อจะสัมผัสถูกต้องกายของข้าพเจ้าขอให้เธอจงร้อนดังไฟแล้วก็อธิษฐานไปถ้าถามว่าคนไม่มีทุนไม่มีบุญนะบุญจะมาช่วยได้ไหมโยมไปยืนกดที่หน้าธนาคารกดให้ตายให้คนข้างหลังมันก็ตบหัวเอามึงไม่มีตังค์มึงจะมากดทำไมเนี่ยธนาคารเนี่ยก็ไม่เคยฝากไว้แล้วจะมาเบิกตอนนี้เป็นไปไม่ได้นะโยมก็นึกออกแล้วว่าอันเนี้ยเหมือนกันเลยขอบุญช่วยด้วยนะถ้าบุญมีเนี่ยเมื่อถึงคราวที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆก็คงช่วยได้หลายคนข้างวัดเนี่ยพระอาจารย์ผมเนี่ยทำบุญมาเยอะนะแต่เดือนนี้ผมว่าผมไม่รอดแน่รถต้องผ่อนเดือนละ18,000เนี่ยไม่มีเงินผ่อนแน่เลยเดือนเนี้ยแต่ก็เห็นผ่อนมาได้10 กว่างวดแล้วเนี่ยพระอาจารย์นี่พรุ่งนี้ผมจะผ่อนรถวันนี้ถูกหวยโดนไป40,000 เขาจะต้องไปต่อได้ทุกเดือนเลยแปลกมากว่าเมื่อเราสร้างบุญสร้างเหตุพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุมันจะหมดจะหมดผลก็ต่อเมื่อไม่มีเหตุนั้นเมื่อไม่ได้สร้างเหตุแล้วแต่เมื่อเหตุนั้นยังมีอยู่ผลยังไม่หมดยังไงก็จะต้องรับผลนั้นไปนะเนี่ยตมาชอบเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งนะเขาชื่อโยมลองพิมพ์เข้าไปในกูใน YouTube อ่ะนะขุนเขามีคำตอบเนาะขุนเขานี่ก็เก่งนะเด็กอายุแค่24อาตมาก็25เอ้ยไม่ใช่45ผิดไปนิดหนึ่ง นิดเดียวก็ เว้ยเก่งนะคนเนี้ยเก่งมากเลยวันไหนอาตมาจะเจอตัวสักทีเขาเขียนหนังสือแต่ละเล่มนะโอ้โหอย่างเขาตั้งชื่อเรื่องเนี้ยเราก็จะเห็นแต่ว่ากรรมตามสนองแต่นี่เขาไม่เขียนกรรมตามสนองอ่ะเขาตั้งชื่อหนังสือว่าเขาเอาแค่นอนหนูออกแล้วก็เอามอม้าใส่กรรมตามสมองสมองคุณคิดอย่างไรมโนกรรมเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมเมื่อคุณเจตนาอย่างนั้นมโนกรรมมาแล้วเดี๋ยววจีกรรมก็มากายกรรมก็ตามมาด้วยจริงไหมโยมเนาะคือเขียนดีแล้วก็เนื้อหาก็ดีมากเลยเขาเป็นนักจิตวิทยาด้านสมองอะนะเขาบอกคุณลองสังเกตสิครับสมองเราไม่ต่างจากเมมโมรีในโทรศัพท์มือถือพอเมมใกล้เต็มปั๊บโทรศัพท์จะหน่วงจะอืดมากเลยเหมือนสมองเราที่เก็บอะไรไว้เยอะๆเครียดเราจะรู้สึกโอ้โหมันหน่วงมันอึดอัดมันลำบากมันเครียดชีวิตมันจะไปต่อไม่ได้แล้วนะต้องใช้เชือกสักเส้นหนึ่งหรือปืนสักกระบอกหนึ่งแล้วล่ะตอนนั้นอะต้องกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแล้วล่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วแต่เขาบอกคุณสังเกตไหมว่าเวลาพอเราถ่ายโอนข้อมูลจากมือถือลงคอมพิวเตอร์มือถือเราจะเร็วปรื๊ดเขาบอกคุณลองเอาเรื่องเครียดๆของคุณไปเล่าให้เพื่อนฟังสิไปนั่งเล่าให้เพื่อนฟังพอเล่าให้เพื่อนที่ฟังก็ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องมาสารแนบอกอะไรเขาอะไม่ต้องเก่งอะไรมากมีคำเชื่อมประโยคให้ก็พอแล้วอ๋อเหรอยังไงต่อเหรอเนาะใช่ใช่เหรอแล้วไงต่อแล้วไงต่อให้มันระบายออกมาให้หมด เราสามารถลดการฆ่าตัวตายของเพื่อนได้และทุกคนจะเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเบาแฮะสมองโล่งจ้ะ เขาบอกว่าคุณรู้ไหมตรงนี้คือธรรมชาติของสมองมนุษย์เมื่อมีคนอื่นรับรู้ทุกข์ของเขาไปแล้วสมองก้อนนี้มันฉลาดพอด้วยการรู้สึกว่ามีเมมโมรี่อื่นช่วยมันจำไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมดและมันจะโล่งขึ้นเบาขึ้นนิโรธเป็นเหตุของมรรคมรรคเป็นผลของเหตุของนะอย่าไปคิดเองแล้วกันพูดแล้วก็งงนะมันเป็นผลเชื่อมโยงกันดังนั้นเมื่อเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากันได้กับทุกเรื่องทุกบริบทเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็จะไม่รู้สึกสะทกสะท้านมากแล้วก็จะยิ

0: ีไหมนะ
1: เราก็บอกโยมถ้าพระไม่คลับกับเด็กแล้วเด็กมันจะคลับกับพระไม่โยมถ้าพระเจอเด็กอ่ะเฮ้ยนึกว่าวันดีเด็กก็เฮ้ยวันดีพระมันก็คงแบบนี้แหละโยมจริงๆนะ คือมันก็ต้องคลับให้กันนะมันก็ต้องโค้งให้กันแหละเพราะเราทำอะไรไปมันก็สะท้อนกลับมาแบบนั้นเช่นเดียวกับกระจกกับฟุตบอลเตะเข้าฝาผนังแบบนั้นเหมือนกันบูมแรงคว้างไปมันก็หมุนกลับมาหาเราใช่ไหมสักกระเบือเราคว้างไปโดนหัวเขาเขาก็คว้างมาโดนหัวเรามันก็กลับมาถึงมันจะวนไม่ได้เหมือนบูมแรงแต่มันก็ต้องกลับมาเพราะผลที่ทำไว้เนี่ยไปที่สงขลาท่านนิมนต์เราก็เดินเข้าไปยังไงโยมไปดูพ่อหน่อยสิคะพ่อป่วยหนักแล้วเราก็เข้าไปยืนอยู่ปลายเตียงยืนแล้วก็มองก็เรียกกองพระมาเยี่ยมหาดใหญ่ในคนจีนเยอะกองพระมาเยี่ยมกองแกก็เอาศอกดันพื้นดันเตียงอันนั้นแล้วก็ชะโงกขึ้นมามองแล้วแกก็ชี้มาทางอาตมาเนี่ยแล้วแกก็บอกเฮ้ยมึงอ่ะเราก็มองมึงไหนมึงอ่ะอ๋อกูมึงอ่ะน่ะมาบ่อยนะมึงพักเนี้ยเราก็นึกเลยจะตายแล้วกงฉันเพิ่งมาครั้งแรกมาบ่อยนะมึงพักเนี้ยมึงถือมาทำไมไอ้หอกสามแฉกมึงอ่ะเขายาวฉันนะมึงนุ่งจงกระเบนแดงฉันนะขอสักชุดได้ไหมชุดมึงอ่ะกูชอบโอ้ยเราขนลุกขนพองลูกสาวเขาก็เดินเข้ามาพระอาจารย์คะไม่ต้องตกใจเจ้าค่ะดิฉันก็เป็นหมอพยาบาลทุกคนเป็นเหมือนกันหมดพ่อมองเห็นเป็นคนมีเขาถือหอกนุ่งจงกระเบนแดงให้เราก็นึกว่าเป็นยูนิฟอร์มใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขพอวันที่กงตายแล้วอาตมาก็ไปแอบอ่านประวัติอ่านประวัติคนตายอ่านแล้วก็อ๋อกงเป็นคนดีรักษาศีลตั้งแต่อายุ60จนถึง80วันที่แกตาย20ปีไม่ออกจากวัดเลยใส่ชุดขาวกงก็ประวัติดีนะแต่มันย้อนขึ้นไปสัก2บรรทัดเนี่ยข้อความตั้งแต่ต้นเกิดมาก็ยาวมาจนมาถึง60เนี่ยนะแต่มันมี2บรรทัดที่ใช้ลิควิดลบเราก็ไปแกล้งถามหลานเขาไอ้หนูนี่ตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรลูกทำไมเขาไม่อ่านออกเมื่อกี้อ๋อป้าเป็นคนลบครับป้าไม่ให้ลุงสับปะเลอไม่ให้วัยยาวัดอ่านครับเขาเขียนว่าไงลูกเขาเขียนว่าแล้วพระอย่าไปบอกใครนะครับใช่พระจะไม่ไปบอกใครเดี๋ยวเรารู้กันสองคนเรานะโยมนะในสองบรรทัดนั้นเขียนว่ากงมีอาชีพทุบหัวควายอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์สงขลาตั้งแต่อายุ20แล้วก็มาหยุดทุบตอนอายุ60แล้วก็ใช้ลิควิดลบไว้คือพี่น้องทะเลาะกันว่าประโยคนี้ไม่ควรมีใครรู้ประวัติของกงเนี่ยอาตมาก็ไปคุยกับลูกสาวเขาโยมแล้วไปลบทำไมล่ะตรงเนี้ยไม่ได้ครับท่านลบไม่เอาออกฉันเสียใจพ่อถือศีลมา20ปีแต่ทำไมพ่อยังเห็นทุกอย่างเป็นวัวเป็นควายหมดขนาดพระพ่อยังเห็นเป็นควายเลยโหแกเน้นคำมากเลยนะดูเรารู้สึกตกใจมากวันนั้นกงยังเห็นเป็นควายเลยเห็นพระเนี่ยแกก็เสียใจทำไมความดีทำตั้ง20ปีก่อนตายมันไปลบล้างบาปที่พ่อทำมามั่งไม่ได้เลยหรือไงเราก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกเลยโยมแล้วลิควิดที่โยมเอาไปลบตรงนั้นน่ะลิควิดมันลบคำผิดหรือมันกลบความผิดไว้ละโยมอ๋อไม่ได้ลบค่ะท่านมันกลบเฉยๆถูกต้องละโยมความผิดที่พ่อทำไว้ยังมีอยู่มันไม่ได้หายไปไหนแต่พ่อมาทำความดี20ปีก็เหมือนแค่ลิควิดมากลบไว้แค่นั้นเองลิควิดมันมากลบไว้สกิดขึ้นมาเมื่อไรคำผิดยังอยู่ข้างล่างแน่นอนแต่ถ้าพ่อลบคำผิดแล้วและพ่อเขียนคำที่ถูกลงไปบนลิควิดนั้นพ่ออาจจะสอบผ่านเหมือนนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งกระดาษเปล่าที่ลบลิควิดทั้งแผ่นเขาลบคำผิดแล้วเขียนคำที่ถูกแล้วเขาจะสอบผ่านแสดงว่าพ่อทำความดีมาทั้งชีวิตรักษาศีลพ่อเอาเรื่องศีลพ่อกลัวศีลขาดนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยแต่พ่อยังมีมิจฉาทิฏฐิศีลกับมิจฉาทิฏฐิคนละเรื่องคนรักษาศีลไม่ใช่ไปสวรรค์ทุกคนโวยไม่ได้ตบยุงไม่ได้โวยไม่ได้เนี่ยคุณไปเดินไปไหนไม่ได้นะคุณไปเหยียบมดเหยียบอะไรตายเนี่ยคุณบาปกรรมนะไม่ใช่ละรักษาศีลแบบไม่ฉลาดคนรักษาศีลจะต้องอยู่ในเกณฑ์ของคนที่เข้าใจบริบทเรื่องศีลว่าศีล

เหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดจิตสงบแต่รักษาศีลแล้วจิตยังฟุ้งซ่านโอ้โหเมื่อกี้มือเราไปถูกตรงนั้นเราถูกมดตายไหมเนี่ยเมื่อกี้ขวาดใบไม้ไปแล้วมดตายมั้งไหมเนี่ยเมื่อกี้เดินไปเหยียบอะไรลื่นๆอุ้ยมันใช่หอยทากไหมเนี่ยมันใช่อึ่งอ่างไหมมันใช่อะไรไหมรักษาศีลแต่จิตฟุ้งซ่านเป็นไปได้องคุลิมานฆ่าคนตายมาเยอะแต่องคุลิมานไม่มาทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดศีลก็ช่วยองคุลิมานให้ไปสู่นิพพานไม่ได้งั้นถ้ารักษาศีลเจริญสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาแต่ถ้ารักษาศีลเจริญสมาธิแล้วปัญญายังมืดๆบอดๆอยู่ก็ให้รู้ได้เลยว่ามันจะตันอยู่แค่นั้นนะถ้ารักษาศีลด้วยความงมงายก็เป็นศีลลัพพตปรามาสนะความเป็นโสดาบันก็เกิดไม่ได้นะพูดไปพูดมาก็วนๆอยู่แถวเนี้ยโยมตั้งใจฟังหน่อยนะแต่มาก็ยังงงๆตอนนี้กำลังวนเมื่อกี้ไปวนอยู่ในรอบองค์พระอยู่รอบหาทางออกมาตรงเนี้ยไม่รอดต้องเวียนกลับไปเส้นใหญ่นะแล้วก็วิ่งไอ้เส้นใหญ่ไอ้ถนนพังๆอยู่ตรงเนี้ย วนอยู่ตรงนี้แหละแต่โยมมาทิฏฐิชุกรรมให้มากกว่าอย่างอื่นนะไม่มีบุญใดที่มันมากเท่านี้โยมคิดว่าทำบุญด้วยแบงค์พันกับแบงค์ยี่สิบเนี่ยแบงค์พันกับแบงค์ยี่สิบแบงค์ไหนมีแรงอธิษฐานมากกว่ากันเผลอๆแบงค์ยี่สิบแรงอธิษฐานจะมากกว่านะเพราะมันออกมาจากกระเป๋าคนจนน่ะคนรวยเขาถวายแบงค์พันท่านถวายเอาไว้ใช้ไปฉันรวยแบงค์พันก็เหมือนเศษตังค์ฉันนะเขาไม่ได้อธิษฐานใจนะแต่คนจนนะแต่มัน ควักแบงค์ยี่สิบออกมาพนมมืออธิษฐานจนแบงค์เปียกอ่ะนะอธิษฐานจนแบงค์เกือบยุ่ยอ่ะกว่าจะทำบุญได้นะยิ่งจนมากยิ่งอธิษฐานเยอะงั้นการอธิษฐานตรงนั้นแหละทำอะไรเนี่ยให้จิตอธิษฐานแต่อธิษฐานให้จิตมันเป็นสัมมานะอย่าอธิษฐานด้วยความงมงายนะเราจะไม่งมงายเด็ดขาดกับทุกเรื่องรองเท้าหายก็หายสิก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปโยนให้เวรกรรมมากนะโอ้มันคงเป็นเวรกรรมของเราที่เคยไปขโมยเขาไว้เดินไปชนนู่นโอ้ชาติที่แล้วเราคงไปตีหัวเขาไว้แล้วนี่นะมันโยนให้เวรกรรมหมดเลยนะไม่โยนให้กับความประมาทในปัจจุบันเลยนะมันต้องเหยียบแบบกึ่งๆระหว่างกรรมกับเหตุปัจจุบันด้วยอ๋อเพราะเราประมาทแท้ๆจึงเป็นอย่างนี้นะรถถึงมาเฉียวรถเราโอ้ยนี่โชคดีจังเลยเขาได้ตัวอย่างสีไปแล้วเขาคงจะชอบสีรถเราแหละเอาตัวอย่างไปดูเดี๋ยวเขาคงจะทำสีตามรถเรานี่แหละ ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยคิดแต่มันยิ้มได้กับทุกเรื่องก็ดีนะแล้วเมื่อใจเรายิ้มได้กับทุกเรื่องเชื่อเลยว่าก่อนตายจิตมันจะไม่ฟุ้งซ่านนะเมื่อเช้าก็ถามเด็กเหมือนกันไอ้หนูท่องแม่สุดคูณเนี่ยตั้งแต่ป.1จนถึงปริญญาโทเนี่ยท่องเยอะไหมโอ้เยอะครับผมท่องแม่50ได้ด้วยนะครับพระอาจารย์โอ้ยหนูเก่งจังเลยลูกท่องฟิสิกส์เก่งไหมลูกเก่งครับท่องเคมีเก่งไหมลูกโอ้สูตรเคมีผมได้เยอะเลยครับอาตมาก็มานั่งนึกนะในการเรียนหนังสือเรานะเราท่องเคมีท่องฟิสิกส์ท่องสูตรอังกฤษภาษาอังกฤษเราท่องมากมายเลยแต่ก่อนจะตายอาตมาไม่เคยไปกระซิบที่หูใครเลยนะโยมใกล้จะหมดลมแล้วนะจะตายแล้วนะโยมจำแม่สุดคูณได้ไหมโยมนะจำสูตรเคมีได้ไหมโยมท่องตามพระนะ ไม่มีอ่ะไม่มีไปสอนให้โยมท่องสูตรคูณท่องเคมีก่อนจะหมดลมเลยก็ได้แต่บอกโยมสวดมนต์ตามพระได้ไหมนะภาวนาปฏิจจสมุปบาทตามพระได้ไหมโยมไม่ได้ไม่เป็นไม่เคยไม่รู้หลายคนเลยที่เอามือมาไฟตรงปากเนี่ยตมาก็หลับตานะโยมท่องตามนะพยายามเราก็บิ้วอารมณ์เขาให้ไปตามเราให้ได้นะท่องตามนะมือว่าไม่อย่าท่องลำคาญแล้วก็ตายไปแบบเนี้ยไม่รู้กี่คนแล้วนะจึงนึกสงสารเลยว่าเมื่อเหยียบอยู่บนโลกนี้แต่ไม่ได้เอาขาไปเหยียบโลกหน้าไว้ด้วยเนี่ยมันอยู่ยากถ้าเหยียบสองขาโลกนี้นะคิดว่าชีวิตมันจะอมตะแล้วคิดว่าจะอยู่จน100ปีเดี๋ยว80ถึง100ปีค่อยทำก็แล้วกันมันพลาดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วงั้นก็เลยบอกว่านั่งสมาธิสมาทานศีลเจริญสมาธิเนี่ยทำให้เป็นกิจวัตรเพื่อให้เกิดปัญญาและปัญญาตัวนี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ไม่ใช่ไปลักษณะของการจำมาแต่ต้องเป็นการเกิดขึ้นด้วยการเจริญศีลกับสมาธิเพื่อเป็นเหตุ

เกิดปัญญาโยมก็ค่อยๆมันทำไปนะทำค่อยๆทำเล็กทำน้อยค่อยๆทำค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะแล้วสิ่งที่ทำมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดข้อมูลที่ดีได้นะเมื่อ7วันที่แล้วนี่ก็ออกรายการช่อง5กับคุณกิ๊กมยุรินนะก็นั่งคุยกับกิ๊กมยุริน45นาทีกิ๊กก็พูดเก่งนะเป็นคนช่างพูดอ่ะนะแล้วก็เป็นคนแบบสายธรรมะของจริงก็บอกว่าก็ยังมีเห็นคนคอมเมนต์ใน YouTube นะว่าคุณเก๊กคุณเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแต่ทำไมคุณดูหลุกหลิกจังเลยพูดไปทำไมคุณดูแบบเยอะจังเลยอ่ะมันก็ยังมีคนไปจับผิดตรงนี้อีกนะถามว่าคนมองด้วยกายภาพอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมองไปถึงจิตมองให้ถึงสภาวะของใจนะให้จิตของเราเกิดสมาธิเกิดสภาวะของใจซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในขณะที่คนบางคนอาจจะดูยุกยิกแต่ใจข้างในเป็นอย่างไรเราก็ไม่ทราบดังนั้นการตัดสินเฉพาะข้างนอกก็คงไม่ได้งั้นโยมก็จับหลักแล้วกันวันนี้ว่ากายวาจาใจจะเป็นอย่างไรก็ขอให้จับหลักในส่วนที่ว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาในการประหารกิเลสกิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันต้องได้หมดตลอดเส้นทางการเดินทางถ้าเราตั้งใจจะไปดูทะเลที่บางแสนทะเลมันต้องสวยตั้งแต่เริ่มสตาร์ทรถนะแหมอารมณ์เสียจังเลยมันทำไมมันสตาร์ทไม่ติดมาวิ่งไปเอาหมาตัดหน้าไอ้หมาตัวนี้รถคันนั้นตัดหน้าเอามาอันนี้ใจไม่ดีด่าไปเราตลอดทางเชื่อเลยว่าทะเลปลายทางสวยขนาดไหนก็มองด้วยอารมณ์ที่ไม่สวยอยู่ดีทะเลต้องเริ่มเก็บหน่วยกิจความสวยตั้งแต่สตาร์ทรถออกจากบ้านแล้วทะเลจะงามสุดเท่าที่เราจะทำให้มันงามได้งั้นถ้าวันนี้เราเก็บบริบทของพระนิพพานน้อยๆในแต่ละวันอะไรมากระทบเย็นๆอะไรมากระทบเย็นๆกระทบเย็นๆคนที่ไปนั่งต่อหน้าสมเด็จพระกนิษฐภคินีสมเด็จพระเทพนะใช่ไหมชื่อใหม่ทำไมยังไม่ได้ท่องสักทีไปนั่งอยู่ต่อหน้าสมเด็จพระเทพคนอื่นเขาพร้อมจะเดินรับปริญญาหมดเลยเพราะเขาเก็บหน่วยกิจมาครบแล้วแต่ถ้าคนคนนี้ไปนั่งอยู่เรายังเก็บหน่วยกิจไม่ครบเรามีสิทธิ์ที่จะเดินขึ้นไปรับปริญญาจากพระเทพไหมเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินขึ้นไปงั้นเนี่ยก็เหมือนกันการที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราฟังธรรมมาเยอะนะฟังหลวงพ่อหลวงปู่แล้วก็ฟังบทเดียวกับที่ชดินสามพี่น้องฟังอาทิตตปริยายสูตรเราก็ฟังบทเดียวกับที่ปัญจวัคคีย์พระโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัจฉิฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โคนอัสสถะโพพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลดุรุเวลาเสนานุคมแขวงเมืองราชครึกพระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศโปรดวันนั้นเราฟังข้อธรรมเดียวกันคือธรรมจักแต่ทำไมเราก็ไม่บรรลุฟังอนัตตลักขณสูตรเราก็ไม่บรรลุแต่ทำไมสมัยพุทธกาลฟังปุ๊บบรรลุหมดเลยโยมเชื่อไหมว่าการเก็บหน่วยกิจของบารมีเหมือนกับการเก็บหน่วยกิจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเมื่อคุณเรียนมาครบจบเสร็จสับเรียบร้อยคุณจะรอกี่ปีก็ตามเมื่อเขาเรียกตัวคุณขึ้นรับปริญญาคุณจะมีสิทธิ์เข้าไปนั่งและได้รับปริญญาแต่ถ้าคนคนนี้เก็บหน่วยกิจยังไม่ครบต่อให้คุณไปนั่งตรงนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปนั่งรับปริญญาต่อให้เราฟังข้อธรรมเดียวกันกับที่พระอรหันต์ในยุคนั้นฟังเราก็จะยังไม่บรรลุเพราะบารมีเรายังไม่เต็มหน่วยกิจบารมีของเรายังไม่ครบงั้นการที่บอกว่าค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนั่นคือการเก็บแล้วเดี๋ยววันหนึ่งการไปสู่ภพชาติที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดชาติไหนก็จะมีบริวารเกิดมารายล้อมก็เกิดมาร่วมกันกี่ชาติมาแล้วล่ะแล้วรอแค่การมอบกุญแจดอกสุดท้ายไขกุญแจแกร๊กเดียวสมองเข้าสู่คลื่นความถี่ระดับเดียวนิพพานปึ้งเดียวเนี่ยบรรลุนิพพานพอได้เก็บสะสมบารมีมาครบแล้วพร้อมแล้วงั้นโยมไม่ต้องแปลกใจทำไมเราก็ฟังบทเดียวกันนะทำไมไม่บรรลุสักทีค่อยๆฟังไปค่อยๆทำไปจำค้างคาว500ตัวได้ไหมที่ค้างคาวไปเกาะผนังถ้ำบนเพดานเนาะร่วงลงมาหลังจากได้ยินพระแสดง อภิธรรม7คัมภีร์พอร่วงลงมาตายหมดโน่นไปสุคติหมดเลยกลับมาเกิดปั๊บมาเป็นบริวารของพระสารีบุตรใช่ไหม
ภาษารีบุตรแสดงบทนี้อีกครั้งเดียวฟังซ้ำพอฟังซ้ำครั้งเดียวปั๊บอ๋อปึ้งบรรลุนิพพานหมดเลยนะงั้นการทำซ้ำๆเนี่ยลูกศิษย์เขาก็มาหามันกันกล้ามเขาใหญ่ใช่เขาก็นั่งสวดมนต์พระอาจารย์ทำอะไรครับสวดมนต์เดี๋ยวนั่งสมาธิต่อเฮ้นั่งสมาธิทำยังไงล่ะครับก็ดูลมหายใจไงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโอ้ทำซ้ำๆอย่างนี้ไม่เบื่อหรือไงครับท่านโยมทำไมกล้ามใหญ่จังเลยแล้วนะอ๋อผมยกดัมเบลทุกวันครับท่านยกแบบไหนอ่ะก็ยกขึ้นยกลงอย่างนี้แหละครับท่านเอาแล้วทำซ้ำๆอย่างนั้นไม่เบื่อหรือไงละโยมโอ้ไม่เบื่อแล้วครับท่านมันทำให้แขนผมแข็งแรงอะไรมากระทบอย่าหวังว่ามันจะสะเทือนถูกต้องโยมหลักการเดียวกันโยมแข็งแรงที่กายฉันแข็งแรงที่ใจเมื่อทำซ้ำๆอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกคนอื่นสะเทือนได้ง่ายกับเรื่องบางเรื่องแต่พระที่ปฏิบัติดีด้านนี้ทำซ้ำเขาจะไม่สะเทือนเพราะใจเขาแข็งแรงพอเนาะโยมฟังแล้วโยมพยักหน้างี้มันชื่นใจนะแต่หน้าตาไม่ต้องอย่างนี้นะเอาแบบก็มันก็ชื่นใจแล้วล่ะนะก็ชื่นใจเนี่ยไปบรรยายที่ไหนอาตมาก็พยายามบอกนะโยมนิมนต์มาบรรยายเนี่ยอย่าไปคิดว่าอาตมามีค่าตรงค่าตัวอะไรไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะไปถามคนขับรถเสียค่าน้ำมันรถมากี่บาทจ่ายเท่านั้นพอแล้วแต่ที่อยากได้เนี่ยอยากได้แพมเพิร์ดผู้ใหญ่อยากได้อะไรก็ตามไปเซิร์ชใน Google นะลองหาดูว่าอุปกรณ์เครื่องใช้คนนอนติดเตียงแต่มาอยากได้ของพวกนี้นะไปแล้วก็ไปแจกคนป่วยติดเตียงบอกถ้าให้เงินพระมากให้ตังค์พระมากเดี๋ยวแต่มาก็มีเงินเยอะเดี๋ยวแม่ไม้ก็เข้าหาแต่มาแล้วแต่มาก็ต้องศึกไปเป็นสามีเขาแล้วก็ยังไม่อยากเป็นผัวใครเลยนะทุกวันเนี้ยมองตรงยังอยากจะอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็นะแต่พอให้เงินพระเยอะแล้วโยมทุกวันเนี้ยที่พระมีปัญหาเรื่องเงินบางทีก็อย่าโทษพระเยอะเพราะบางทีไปตั้งค่าอ๋อพระระดับนี้ต้องเท่านี้ระดับนี้ต้องเท่านี้เท่านี้เสียจนกลายเป็นถมเข้าไปที่พระจนเกิดความเคยตัวพอได้ไม่เท่านั้นก็เกิดอาการอาจจะรู้สึกไม่พอใจเนาะงั้นอย่างไปทำบุญเพลงเนี่ยไม่ต้องถวายปัจจัยได้ไหมก็ฉันข้าวก็ได้แล้วขอโทษนะครับเนี ่ยทุกองค์อุดมการเดียวกันเนี่ยลักษณะเดียวกันคือเราไม่ต้องอะไรก็ได้ก็ทุกอย่างต้นทุนเป็นศูนย์อยู่แล้วเนี่ยจีวรก็ฟรีนะกุฏิก็ฟรีน้ำไฟฟรีหมดทุกอย่างแต่ขึ้นรถเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฟรีเหมือนกันนะลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งชื่อริชาร์ดนะชอบมาจากต่างประเทศเขาก็จะมาอยู่ทำงาน6เดือนมาเมืองไทยปั๊บต้องมาบวช6เดือนถามบริชาทำไมมาเมืองไทยแล้วชอบบวชจังเลยเนี่ยอ๋อผมชอบบวชครับบวชแล้วเป็นพระแล้วไปไหนไม่คอยเสียตังค์ดูมันประหยัดเกินไปนะ มันได้มาตั้งกี่ดอลลาร์ใน6เดือนเนี่ยแล้วมาคิดเหนียวอะไรเงินบาทเนี่ยนะ ผมไปไหนแล้วคืนรถไม่คอยเสียตังค์ผมชอบเป็นพระแล้วผมสบายใจอย่างหนึ่งผมเป็นพระแล้วมีบาทเดียวเที่ยวทั่วไทย มีบาทเดียวเที่ยวทั่วไทยเออเข้าใจคิดแล้วเขาก็เอาบาทมานะเขาบอกแต่ผมก็ชอบอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นพระแล้วผมชอบเป็นพระไม่เต็มบาททำไมอะเป็นพระไม่เต็มบาทถ้าผมได้บิณฑบาตแล้วเอาข้าวได้กับข้าวมาเต็มบาทแล้วผมไม่แบ่งให้ใครผมเป็นพระไม่ดีผมต้องหยิบแบ่งให้คนอื่นแบ่งให้คนอื่นมันต้องไม่เต็มบาทผมถึงจะเป็นพระดีงานผมชอบเป็นพระไม่เต็มบาทริชาร์ดเข้าใจพูดด้วยนะแล้วผมก็เป็นพระไม่เอาทานด้วยเป็นพระไม่เอาทานยังไงทานเผาแป๊บเดียวไม้ก็กลายเป็นทานแล้วแต่ผมต้องแข็งกว่าทานเผานานๆเดี๋ยวมันจะแข็งเป็นเพชรผมจะทนความร้อนเยอะๆผมจะทนอุปสรรคมากๆผมจะไม่ยอมเป็นทานแต่ผมจะเป็นเพชรแหมไม่รู้ไปขนมาจากไหนพูดนะอริชาเนี่ยเก่งมีเห็นหายไปหลายเดือนไม่เห็นมาใส่ไปอินเดียซะละคงจะไปติดใจอินเดียซะละเขาก็ไปทั่วโลกของเขางานตรงนี้นะอะไรมาก็พูดไปเรื่อยๆนะเป็นธรรมะที่อยากให้ฟังแบบนี้คือสไตล์ใครสไตล์มันบางคนบอกว่าเอ้าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่พูดเหมือนองค์นั้นอย่างนั้นทำไมบอกอ่ะ
ไปฟังคนนั้นสินี่มันคนละคนไอ้นี่มันฉันน่ะฉันพูดอย่างเงี้ยมีอะไรป่ะถ้าอยากฟังก็มาดิครับเนี่ยเราก็บอกเงี้ยถ้าอยากฟังก็มาดิครับอยากฟังองค์นั้นก็ไปองค์นั้นสิแต่ก็ไปแนวทางเดียวกันนั่นแหละแต่มันขึ้นอยู่กับว่าพระจะพาไปแนวไหนอ่ะมันขึ้นอยู่ก็จะไปแนวไหนก็แต่ก็ไปปลายทางก็คือแนะนำเพื่อให้จิตหลุดพ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยให้เกิดปัญญาสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้งั้นตรงนี้นะก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้พยายามตรองทุกวันทุกวันว่ากิจวัตรเราดีพอไหมกล้ามเขาแข็งแรงเพราะเขาทำซ้ำๆนะเรามีกิจวัตรที่แข็งแรงพอไหมสวดมนต์ทุกวัน สวดมนต์ทุกวันไหว้พระทุกวันเดินจงกรมทุกวันนั่นคือกิจกรรมทำซ้ำหมดเลยนะทำซ้ำรีรันไปเรื่อยๆทำซ้ำๆๆๆๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันก็คือแล้วเราก็ไม่ต้องไปหวังนะว่าเอ๊ะทำไมไม่เกิดปัญญาสักทีทำไมไม่เกิดปัญญาสักทีทำไมถึงมันยังมึนๆตื้อๆอะไรยังไงถ้าทำแล้วถูกจริตเราทำไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลาเหมือนกับรดน้ำใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยทำไมไม่ออกลูกสักทีในรดน้ำไปตั้ง2ชั่วโมงแล้วนะเนี่ยรดน้ำใส่ปุ๋ยไปตั้ง2ชั่วโมงนะเนี่ยทำไมไม่ออกลูกสักทีหน้าที่เรามีหน้าที่แค่ใส่ปุ๋ยรดน้ำเขาจะออกไม่ออกการเวลาจะบอกเองปีนี้มังคุดหลายสวนที่ข้างวัดไม่ออกลูกเลยบางปีออกบางปีไม่มีเลยนะบางปีทุเรียนดีบางปีลูกก็ออกน้อยที่สุดนะงั้นนี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติเนี่ยก็คือเราก็ไม่รู้ว่ากรรมเดิมมีอะไรยังไงบ้างที่มันยังขวางกั้นจิตเราอยู่แต่เราก็ต้องมาดูเหตุปัจจุบันด้วยว่า เหตุปัจจุบันนิวรณ์5เนี่ยนะเราจะต้องไปเปิดประตูให้มันถูกบานเนี่ยมันถึงจะตรงช่องลมที่มันจะเข้าอาจารย์ครับผมทำไมไม่รวยสักทีครับผมขยันมากเลยนะครับขายอะไรโยมผมขายไอติมครับขายหน้าไหนขายหน้าหนาวครับจะรวยไหมโยมเลือกขายมันถูกเวลาหน่อยนะโยมนะผมขายพันรวมครับทำไมไม่รวยสักทีครับขายหน้าไหนหน้าร้อนครับรวยยากโยมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็จริงอะแต่มันพยายามเปิดหน้าต่างถูกบานไหมล่ะลมมันมาทางนู้นเอาแต่ไปเปิดตานี้ลมมันจะเข้าไหมโยมไม่เข้าปัญจวัคคีย์บำเพ็ญทุกขระกิริยาตั้งนานพระพุทธเจ้าหวังไปนิพพานแต่ไปทรมานร่างกายเหมือนหวังว่าตั้งใจจะไปจังหวัดที่อยู่ทางนี้แต่พระพุทธเจ้าออกแรงวิ่งไปเต็มที่ทางนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันจะสำเร็จได้ไหมมันไปคนละทางอ่ะงั้นความพยายามก็จริงแต่มาต้องดูว่าเราจริตเป็นยังไงเนาะปฏิบัติแล้วเอ๊ะอย่างนี้มันปฏิบัติแล้วใจมันไม่ใช่นะดูท้องพองยุบแล้วไม่ถนัดลมหายใจเข้าออกเอ๊ะพุทโธไม่ถนัดสัมมาอรหังลองดูลองหลายๆอย่างแต่อย่างนึงไม่ใช่อย่างละ1นาทีอย่างนึงมันต้องอย่างละเดือน2เดือนอย่างละ10วัน20วัน7วันเป็นอย่างน้อยแล้วจิตมันจะค่อยๆตอบเองว่าเออจริตเราไม่เหมาะกับการภาวนาแบบนี้ทำซ้ำแบบนี้แล้วไม่เหมาะกับเราเลยก็ลองเปลี่ยนทางเห็นไหมพระพุทธเจ้าลองดูทุกขกิริยากี่ปี6ปีเอ๊ะไม่ถูกทางไม่ใช่มันไม่ใช่เราด้วยและมันก็ไม่ใช่ที่ใครจะควรทำด้วยก็ลองเปลี่ยนทางปุ๊บเดียวเท่านั้นเองก็ถูกทางงั้นอย่างนี้ก็โยมก็ลองเลือกดูซิว่าการภาวนาแบบไหนเหมาะกับเราแต่การสวดมนต์นั่นแหละนะสวดบทไหนคนถามบ่อยมากว่าสวดบทไหนบ่อนไหนบ่อนเขาเรียกเป็นบ่อนนะสวดบ่อนไหนแล้วดีที่สุดก็เอาเป็นว่าก็ต้องถามกลับไปอาหารบนโต๊ะมีหลากหลายชนิดกินแบบไหนแล้วไม่แสลงกระโยมละโยมเบาหวานโยมอ่ะเกาโยมอ่ะความดันไขมันของโยมเนี่ยถ้าอันไหนไม่แสลงอันนั้นแหละดีที่สุดสำหรับโยมมันไม่น่ามีใครรู้เท่าเราแม้แต่พระสงฆ์เวลาทำผิดวินัยก็จะไปถามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าหม่อมฉันทำแบบนี้หม่อมฉันต้องเป็นอาบัติข้อนี้หรือไม่พระพุทธเจ้าจะไม่ฟันธงเป็นแบบผู้วิเศษนะเอ้าเธอผิดข้อนี้แน่นอนพระเจ้าจะถามกลับไปภิกษุแล้วที่เธอทำแบบนั้นน่ะเธอคิดอย่างไรเล่าเธอคิดอย่างไรอ๋อหม่อมฉันมีความประสงค์ที่จะตบให้มันตายพุทธเจ้าค่ะงั้นเธอต้องอาบัติปาจิตติแล้วเห็นไหมพระเจ้าจะถามกลับมาที่เจตนา
ว่าเจตนาอย่างไรแล้วก็เอาตรงนั้นแหละเป็นคำตอบเพราะเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเจตนานั้นเป็นกรรม understand yes นะเข้าใจนะเห็นโยมเงียบก็นึกว่าโยมกลับบ้านกันหมดแล้วนี่ถ้าหลับตาพูดนี่ก็คงจะเงาๆไปออสเตรเลียครั้งที่แล้วนะบรรยายที่ซิดนีย์ตอนนี้นิมนต์กันทั่วโลกไปหมดเลยนะประเทศนั้นประเทศนั้นนี่เขาให้ไปนอร์เวย์ก็ยังหาเวลาไปก็ไม่ได้มันต้องหลายวันแล้วนิมนต์ให้ไปตอนช่วงอากาศติดลบ40องศาโยมอาตมาตายตั้งแต่องศาแรกแล้วล่ะให้ไปอังกฤษไปญี่ปุ่นอเมริกาแต่มันต้อง7วันทั้งนั้นเลยเราก็ไม่มีเวลาบอกเอาแค่ในประเทศก็แล้วกันผมช่วยคนไทยในประเทศผมก่อนแล้วกันคนไทยต่างประเทศก็เอาตัวรอดเองก่อนแล้วกันเนาะธรรมะมีทุกช่องทางแหละไม่ต้องไปเจอตัวจริงดูได้ทุกที่ทุกเวลาออสเตรเลียครั้งที่แล้วไปก็เห็นคนไทยก็มานั่งฟังกันแบบเนี้ยเยอะก็เห็นเด็กหนุ่มๆอยู่คนหนึ่งเขานั่งอยู่ข้างๆก็ถามให้นมมาทำอะไรแล้วเนี่ยมาเรียนต่อปริญญาโทครับท่านผมจบม.เกษตรกรุงเทพครับท่านจบป.ตรีที่นู่นมาแล้วมาต่อป.โทที่นี่ครับแล้วป.โทที่นี่เขาเรียนกันกี่ปีล่ะ3ปีครับท่านแล้วเรียนมากี่ปีแล้วล่ะ7ปีแล้วครับ7ปีแล้วครับท่านแล้วทำไมไม่จบสักทีล่ะจบไม่ได้ครับท่านถ้าจบวีซ่านักศึกษาจะขาดครับท่านและผมจะอยู่ที่นี่แบบยาวๆไม่ได้ผมจะแค่ถือวีซ่านักท่องเที่ยว3เดือนต้องกลับค่าประบินไปกลับ30,000 20,000กว่าไม่ไหวครับท่านงั้นข้อไหนที่มันจะถูกและทำให้ผมจบผมต้องแกล้งฝนในข้อที่มันผิดแล้วทำไมจะอยู่บ้านเขาทำไมน้อง2คนเรียนยังไม่จบครับท่านเรียนอยู่ม.กรุงเทพท่านน้องโทรมาบอกจากเมืองไทยเมื่อไรพี่จบแล้วนะท่านน้องบอกว่าจบเมื่อไรมาไอ้ข้อนั้นที่ผมฝนผิดทุกวันก็จะฝนให้กระดาษทะลุเลยวันนี้รู้มันมาทุกปีแต่ต้องให้มันจบถ้าผมจบที่นี่น้องจะไม่จบที่เมืองไทยผมอยู่ที่นี่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้เดือนละ80,000แล้วก็เรียนหนังสือ8วันทำงาน20วันพัก2วันผมได้เงิน 80,000 เก็บไว้ใช้ 30,000 ส่งให้แม่ที่โคราชกับพ่อเดือนละ 50,000 เพื่อส่งน้องเรียนโอ้เขาพูดเป็นฉากๆเลยนะแล้วก็ถามว่าพระอาจารย์ครับในพระไตรปิฎกเนี่ยมีไหมครับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาพอเราในพระไตรปิฎกมีบอกไว้บ้างไหมครับถ้าพ่อแม่เราตายไปแล้วแล้วเรากรวดน้ำให้เทวดาที่เป็นพ่อแม่ของเราเนี่ยอุทิศส่วนกุศลเทวดาที่เป็นพ่อแม่เราจะเป็นยังไงอ๋อเทวดาที่เป็นพ่อแม่เราเนี่ยก็จะมีแสงมีรัศมีสว่างออกจากตัวมากขึ้นเพื่อบ่งบอกว่าอายุของเทวดายังอยู่อีกยาวถูกต้องแล้วครับท่านแสดงว่าเราอ่านพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันแหมมันรู้เรื่องด้วยนะแล้วราชรถของเทวดาล่ะครับเอาราชรถของเทวดาก็จะคันใหญ่ขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นถูกต้องครับท่านแสดงว่าเราอ่านบรรทัดเดียวกันเอาแล้ววิมานของเทวดาล่ะวิมานของเทวดาจะหลังใหญ่ขึ้นวิหารทองจะใหญ่ขึ้นถูกต้องครับท่านแต่ตอนนี้เทวดาของผมยังไม่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นไหนเลยตอนนี้เทวดา2องค์ของผมอยู่ที่โคราชครับท่านแล้วผมส่งให้เดือนละ 50,000 ก็เหมือนกรวดน้ำให้เทวดาตอนนี้เทวดาของผมมีแสงสว่างออกจากตัวมากขึ้นครับท่านเอ้ารู้ได้ไงเมื่อเช้าน้องถ่ายภาพแม่ส่งไลน์มาให้ดูแม่ซื้อทองเส้นโตกว่าเดิมเยอะแสบตายป้าข้างบ้านดูถูกแม่ผมบ่อยนักตอนนี้กำลังยุ่งแม่ซื้อเส้นโตกว่าเดิมให้ตามบอดไปเลยทองเส้นโตกว่าเดิมอ๋อมันแบบนั้นเหรออ๋อแล้ววิมานของเทวดาล่ะครับตอนนี้วิมานเทวดาบ้านหลังใหญ่ขึ้นครับโอนเงินไปให้แม่ต่อปีกหลังบ้านต่อปีกหน้าบ้านเพิ่มหน้าต่างมากขึ้นแม่มองโลกข้างนอกกว้างเห็นโลกชัดกว่าคนข้างบ้านอีกเยอะราชรถบนฟ้าเทวดาเป็นยังไงผมไม่ทราบแต่ตอนนี้แม่กำลังถอยแคมรี่ไฮบริดตัวใหม่ล่าสุดส่งปู่กับย่ามาหาหมอจากโคราชมาโรงพยาบาลจุฬาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นโอ้เข้าใจพูดจริงๆเลยนะเป็นฉากๆช็อตๆเลยนะอย่างเนี้ยก็ทำให้เราเห็นว่าเห็นไหมว่าเทวดาสององค์ที่เราพอสัมผัสได้เห็นได้จริงก็อยู่ที่นี่แหละ
สัมมาทิฏฐิอยู่ในบ้านเริ่มต้นก่อนเลยกตัญญูกตเวทีนะเราก็จะได้เป็นสัตตบุรุษละสัตตบุรุษคือพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะว่ามีความกตัญญูกตเวทีเป็นเบื้องต้นนะเมื่อมีความกตัญญูกตเวทีแล้วก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความกตัญญูอย่างอื่นได้อีกเรื่อยๆซึ่งคนในยุคปัจจุบันนะมีความคิดแปลกมากลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งจบปริญญาโทก็บอกกับเขานะท่านเดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันท่านเอาดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยไปถวายพระอุปัชฌาย์นะพระอุปัชฌาย์ท่านอยู่วัดโน้นไปทำวัดพระอุปัชฌาย์ด้วยเฮ้ยทำไมผมต้องไปทำวัดไปไหว้พระอุปัชฌาย์ผมล่ะครับก็พระอุปัชฌาย์ของท่านเนี่ยเป็นเหมือนพ่อท่านเลยนะที่ทำให้ท่านเกิดในศาสนานี้นะเฮ้จะเป็นพ่อผมได้ไงครับท่านก็วันที่บวชผมเนี่ยผมก็ถวายไปตั้งพันนึงแล้วนะครับค่าแรงขั้นต่ำ300นะครับท่านผมให้ไปพันนี่ถือว่าเยอะแล้วนะถ้ารับเงินผมผมถือว่าเป็นลูกจ้างผมแล้วนะถ้าไม่รับเงินผมสิผมถือว่าเป็นพ่อผมโหมีคนยุคนี้เรื่องความกตัญญูนี่น่ากลัวเลยนะน่ากลัวที่พูดเรื่องความกตัญญูกับคนยุคนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันนะก็จึง อยากให้โยมได้นั่งตัวตรงแล้วก็พนมมืออย่าสวดมนต์กันนิดนึงใครสวดโอวาทปาติโมกได้บ้างได้ไหมสวดแปลได้ไหมสัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงได้ไหมโอ้พยักหน้ากันเต็มเลยนะโยมนะคือชื่นใจมากชื่นใจน้ำตาจะไหลแล้วนะสวดอิติปิโสพร้อมกันหลับตา

0: ั้งกายตรงหลับตาลงสักครู่หนึ่งเถิดท่านเอ๋ยจะได้กล่าวข้อธรรมเพื่อชดเชยไม่เกินเลยเวรัมลา16นาฬิกาจึงได้ตั้งใจเดินทางไกลมาที่นี่ด้วยหวังดีแก่พุทธศาสนิกชนสิ้นทั้งหลายจะด้นคำด้นกลอนแล้วกล่าวไปเพื่อให้เกิดความปลื้มใจแก่ทุกท่านวันนี้มานั่งที่อุโบสถญาณเวสสกวันในวันนี้เป็นบุญดีบารมีสมเด็จท่านได้ประทับประดับเป็นมิ่งขวัญญาณเวสสกวันนครปฐมบรรเจิดใจวันนี้เราท่านทั้งหลายอยู่ในร่มเป็นร่มพุทธร่มโพร่มธรรมสิ้นทั้งหลายเป็นร่มที่เกิดร่มทางกายและลงลึกถึงร่มใจใจร่มเย็นจึงได้กล่าวตามภาพที่เห็นณเบื้องหน้าท่านทั้งหลายเต็มใจมาณที่นี้ได้ชำระสิ่งเหงื่อใครอาบน้ำดีแต่งตัวมีสง่าราศีเหมาะสมการฟังธรรมในเบื้องต้นได้นั่งคอยอาตมาจะมาถึงได้ฟังซึ่งคำกล่าวแถลงไขพิธีกรได้กล่าวนำเพื่อจูงใจว่าเตรียมไว้เดี๋ยวพระอาจารย์เดินทางมาท่านทั้งหลายก็ได้คอยด้วยใจอันจดจ่อเพื่อหวังให้ธรรมะเคลียร์คลอนำทางไว้จนอาตมาก้าวเท้าลงเดินขึ้นบันไดมานั่งกราบพระและแสดงธรรมวันนี้จึงกล่าวชื่นชมทุกท่านพระคุณเจ้านั้นได้มาเป็นสักขีว่าได้มีญาติโยมปฏิบัติดีมาที่นี่ด้วยเจตนาอันเป็นบุญจึงได้กล่าวธรรมะในช่วงบ่ายหวังละลายความไม่ดีในใจท่านแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีในใจนั้นเป็นของท่านทุกคนไม่กล่าวเลยแต่บางคนอาจจะยังเข้าใจธรรมะไม่ชื่นจิตเข้าใจเพียงนิดๆหน่อยๆเข้าใจได้แต่พอฟังพระธรรมซ้ำๆไปก็เกิดใจที่เข้าใจบรรเจิดจริงจึงได้กล่าวในเรื่องราวที่หลายท่านเคยฟังแล้วเพื่อประทับซ้ำลงไปเป็นดวงแก้วอันใสนิ่งโยมตั้งใจฟังธรรมวันนี้ก็ดีจริงจึงได้เกิดเป็นมิ่งเป็นขวัญญาณเวสสกวันวันนี้จึงได้กล่าวในข้อธรรมเป็นหัวใจเพื่อให้เกิดความสดใสในใจเราดวงนี้เป็นทิฏฐุชุกรรมสัมมาทิฏฐิบรรเจิดดีให้ใจมีทางตรงไม่หลงทางจึงได้กล่าวเรื่องราวที่หลากหลายเรื่องเบื้องปลายเบื้องต้นท่ามกลางบ้างทั้งเรื่องโน้นเรื่องนี้ผสมมาเล่าตามทางแต่จุดที่ไม่ขวางคือต้องการให้ท่านบรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมในที่นี้อาจไม่ต้องรอบรรลุดีคือนิพพานในเบื้องหน้าแต่บรรลุน้อยๆบรรลุไปตามทางมาเกิดเข้าใจธรรมะบรรลุตรงนี้ก็มีเข้าใจหนอณเรื่องนั้นเข้าใจหนอณเรื่องนี้เข้าใจดีสะสมบรรลุซึ่งทำไว้ค่อยสะสมความบรรลุคือเข้าใจและสุดท้ายเราจะบรรลุได้ซึ่งนิพพานถ้าไม่เก็บหน่วยกิจแห่งนิพพานน้อยๆแล้วนิพพานแล้วเบื้องใหญ่ในเบื้องหน้าจะเกิดขึ้นจากที่ไหนจะมีมาถ้าไม่มีบรรลุเล็กน้อยไปเบื้องหน้าสู่นิพพานเหมือนอุปมาบอกว่าทะเลสวย ต้องสวยด้วยตามทางขับรถไปแล้วนั้นสวยตามทางไม่โกรธใครใจดีพลันถึงปลายทางบางแสนนั้นทะเลชั้นสวยจริงนิพพานนั้นก็เช่นกันท่านทั้งหลายสะสมไว้วันนี้บรรลุยิ่งฉันบรรลุคนโกรธฉันฉันนิ่งนิ่งได้จริงบรรลุจริงแบบเล็กๆในที่นี้สะสมการบรรลุธรรมกันเถิดท่านสะสมสวรรค์สมนิพพานกันที่นี่ไม่ต้องรอว่าจะถึงนิพพานใหญ่เมื่อไรมีก้าวเท้าขึ้นบันได1ก้าวสุดท้าย100ก้าวก็ถึงเป็นดังนั้นจึงนึกถึงตูนบอดี้สแลมวิ่งจากเบตงไปแม่สายถึงเชียงราย919ถึงได้ยิ่งถ้าตูน9แล้วท้อใจ109จริงแล้วนั่งนิ่งไม่วิ่งคงไม่มีดังนั้นจึง9ต่อ9ค่อยๆ9เดี๋ยวก็ถึงเราจึงได้สะสมซึ่งบารมีนี้และได้กล่าวอุปมาเวียนเทียนดีห้ารอบนี้เวียนไปหาสิ่งที่ชอบสิ่งไม่ชอบก็เวียนไปตามล้างแค้นจึงเป็นแดนเวียนกลับมาเกิดที่นี่สังสารวัฏพร้อมต้อนรับคนคิดดีคิดไม่ดีก็กลับมาเวียนที่นี่สังสารวัฏแต่ถ้าเราทำใจเป็นกลางไว้คงไม่ต้องวนมาได้ถึงที่นี่เข้านิพพานเพราะใจไม่คิดดีคิดไม่ดีทั้งดีไม่ดีก็ไม่เอาทำใจแค่เป็นกลางรู้หนอแล้ววางเถิดรู้บรรเจิดรู้หนอแล้ววางได้รู้วางลงรู้รู้ค่อยรู้ไปสะสมไว้เหมือนรดน้ำใส่ปุ๋ยโคนต้นเงาะจึงได้เงาะออกผลไม่ต้องดลจากเทพเจ้าแต่ว่าเราสะสมปุ๋ยรดน้ำได้แต่ถ้าใส่ปุ๋ยน้ำมากเกินไปรากเน่าได้อาจจะตายในทันทีทุกอย่างจึงต้องมีคำว่าสายกลางเถิดทุกท่านสายกลางนั้นเป็นสิ่งที่มีสุขีเป็นกลางๆเป็นเรื่องพอดีพอดีอย่าคิดว่ามีทางลัดสู่นิพพานค่อยๆทำค่อยเป็นไปวิปัสสนาก็ทำเถิดสมถะบรรเจิดเบื้องต้นก็ทำไว้ค่อยๆดูจริตนิสัยของตนไปว่าเราถนัดแบบไหนเพราะทุกคนนั้นต่างกันอย่าโทษเลยว่าลิงว่ายน้ำเก่งสู้ปลาไม่ได้เพราะปลาไซก็ขึ้นต้นไม้สู้ลิงไม่ได้ก็ฉันนั้นอย่าโทษเลยว่าตะบองเพชรโตพื้นเลนดอกบัวเก่งไม่เท่ากันเพราะดอกบัวก็ขึ้นบนพื้นทรายนั้นสู้ตะบองเพชรไม่ได้จริงเราทุกคนถนัดและเติบโตต่างกันต่างภูมิภาคธรรมะจึงมีหลากหลายวิธียิ่งแต่สุดท้ายก็ไปสู่ปล่อยวางจริงวางให้นิ่งวางนิ่งนิ่งคือทางสายกลางและจึงได้กล่าวธรรมะอีกมากมายตั้งหลายเรื่องเพื่อประเทืองปัญญาท่านทั้งหลายได้กล่าวธรรมตามที่คิดพิจารณาไว้และจึงได้กล่าวออกไปดีต่อใจท่านทุกคนณบัดนี้ท่านทั้งหลายหลับตานิ่งลงแล้วดวงใจเหมือนมีดวงแก้วสถิตยิ่งเป็นใจใสใจโล่งสว่างจริงให้ใจนิ่งแบบนี้กับทุกเรื่องเป็นการดีใครจะด่าก็ช่างเขาด่าเราเดี๋ยวก็หมดซึ่งแรงหนอคงจะต้องมานอนต่อเพราะด่าเราหมดแรงได้ด่าไปเถอะเดี๋ยวก็หมดแรงก็นอนไปกรรมของเขาที่ด่าเรานั้นเป็นจริงแต่ถ้าเราด่าตอบเมื่อไหร่ก็เป็นกรรมของเราแล้วเขาด่าเรากรรมเขาแล้วช่างเขาได้แต่ถ้าเราตอบโต้เป็นกรรมของเราไปเสือดำก็ตายไปแล้วช่างเขาเถิดคุณเปรมชัยเขาก็ได้รับซึ่งโทษของเขาในสังคมสองชีวิตนั้นก็ถมกรรมแต่ชาติไหนไม่รู้นี่ แต่คอมเมนต์ก็ยังด่าเปรมชัยมีมากมีอย่าไปร่วมกรรมไม่ดีกับเขาเลยอย่าคอมเมนต์แย่ขาไปร่วมกรรมเสือดำเปรมชัยนั้นเราทุกท่านนิ่งไว้ก็ดีแล้วอะไรในโลกมีมาให้เราแจวเพื่อไปร่วมกรรมกับเขามีมากมายแต่เราไม่แย่ขาไปร่วมกรรมกับใครหนอเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ไปต่อสิ้นทั้งหลายไปต่อคือสร้างกรรมและกลับมาเวียนเกิดและเวียนตายแต่พระพุทธเจ้าเป็นแฮกเกอร์โปรแกรมกรรมเข้าสู่นิพพานไปทางลัดสายตรงไม่กลับมาหมุนงงเกิดตายในที่นี้วันนี้เราได้ฟังธรรมะดีจึงขอให้มีใจใกล้นิพพานบัดนี้ทุกท่านได้ตั้งใจฟังอาตมาก็ว่าไปตามที่คิดได้คล้องมั่งไม่คล้องมั่งก็จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจนะว่าเราได้ฟังธรรมเป็นบุญมากแล้วเอาบุญนี้ไปใช้ประคองใจตัวเองเสมอจับหลักให้ได้ว่าอะไรมากระทบฉันนิ่งอะไรมากระทบฉันนิ่งฉันจะไม่วิ่งวุ่นให้สมองไปวนกับเรื่องอะไรเมื่อจิตของเราไปสร้างภพคือเอาจิตไปสร้างซึ่งภพก็คือโลภโกรธหลงก็วนก็กลับมาโลภโกรธหลงอยู่ดีเราต้องการจะหนีจากที่นี้สักทีไม่วนกลับมาแล้วเกิดมารวยก็ทุกข์แบบคนรวยเกิดมาสวยก็ทุกข์แบบคนสวยเกิดมามีอำนาจก็ทุกข์แบบคนมีอำนาจทุกข์ทั้งนั้นพ้นจากกองทุกข์คือพ้นจากสังสารวัฏเข้าสู่นิพพานคือจิตที่เป็นกลางกลางไม่กลางไม่ด่างไม่กรดดีที่สุดสาธุสาธุสาธุอ่ะโยมเนาะวันนี้ก็ชื่นใจไหม
1: ชื่นใจใช่ไ
0: หมเนาะก็อยากจะให้โยมได้ตั้งใจฟังธรรมไปเรื่อยๆค่อยๆฟังโยมลองไปดูเถอะศึกษาในพระไตรปิฎกเนาะคนที่บรรลุธรรมในขณะฟังธรรมเนี่ยมีมากกว่าในขณะที่กำลังนั่งปฏิบัติธรรมในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยลองดูสิพุทธเจ้าเทศเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนนะบรรลุในขณะฟังธรรมเนี่ยเยอะใน YouTube เนี่ยเปิดเข้าไปมีธรรมะหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เปิดเข้าไปนะไม่ต้องไปอะไรมากมายนะธนาธรแล้วก็ไม่ต้องไปดูเยอะๆนะเดี๋ยวเขาก็ไปตามเรื่องเขาแหละเนาะเราไม่ไปกระโตกกระตากอะไรกับใครลุงตู่แกจะยังไงก็เหลืองแกนะคืนความสุขคืนวันสุขให้เธอประเทศไทยไปเรียบร้อยไอ้คืนหรือยังเนี่ยยังไม่ยังอยู่อีกนะดีนะก็ทำให้ประเทศชาติประหยัดไฟพอถึงเวลาปั๊บคนก็จะปิดทีวีกันทั้งประเทศก็ประหยัดไฟได้เยอะก็ดีเนาะหลวงตู่อาตมาก็วันนั้นก็เจอกันก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะก็เจอคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแต่ครั้งล่าสุดก็คือได้เข้าพบสมเด็จพระเทพกล่าวนามเดิมก่อนแล้วกันนะก็ที่วังสวนจิตรดาสมเด็จพระเทพก็สนทนาด้วยตั้งพรรคใหญ่ๆนะสมเด็จพระเทพก็เป็นห่วงพุทธศาสนานะก็ทรงมีพระราชอัธยาศัยพระราชปฏิสันถารนะสนทนากับอาตมาอยู่พักหนึ่งนะพระเทพก็ฝากนิดหนึ่งว่าขอฝากพระคุณเจ้าช่วยดิฉันคือพระองค์ก็ตัดแบบประมาณว่าดิฉันรู้สึกว่าพระบางรูปเนี่ยท่านแสดงธรรมออกสื่อแล้วตลกขนองซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยคือประมาณนั้นนะคือสำหรับเจ้าเนี่ยพูดคำนี้คือแรงแล้วนะนะดิฉันรู้สึกว่าตลกขนองไม่เหมาะศาสนาจะไม่ยืนยาวถ้าเป็นไปได้นะก็ช่วยเตือนบอกกันบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ของเราก็คือเป็นกลางๆเราไม่ได้ธรรมะคาเฟ่เหมือนกับบางองค์ครับนะ นะก่อนจะจบฝากโยมไว้ได้ยินโยมคนหนึ่งเขาชอบพูดคำนี้บ่อยมากเลยว่าระวังนะครับคนไปวัดจะตกนรกคนตกปลาก็จะไปสวรรค์กันแล้วนะครับเฮ้เราก็ได้ยินบ่อยนะคำเนี้ยก็มานั่งนึกเอ๊ะทำไมคนไปวัดตกนรกคนตกปลาไปสวรรค์อ๋อ ก็ไปเห็นคนไปวัดบางคนน่ะใส่ชุดขาวแต่งตัวเรียบร้อยนั่งไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะแล้วก็ชำเลืองตามองคนที่ตกปลาข้างวัดสัมพุทโธภะคะวะไอ้ชั่วไอ้เลวมึงตกปลาทั้งวันมึงชั่วกูดีกว่ามึงเยอะไหว้พระทุกวันอรหังสัมมาไอ้ชั่วไอ้เลวด่าไอ้คนข้างวัดที่มันตกปลาเนี่ยมือก็ไหว้พระไปแต่ใจก็อิจฉาริษยาเขาตลอดเลยด่าเขาว่าเขาส่วนคนตกปลาที่อยู่ข้างวัดตกปลาไปก็ชำเลืองตามองคนที่อยู่ในวัดขอโทษนะครับขอโทษผมไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆไม่ได้ตกเล่นๆนะครับตกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่รู้จะทำอะไรกินจริงๆขอโทษนะครับสาธุกับทุกคนที่อยู่ในวัดนะครับสาธุสาธุโยมคิดว่าถ้าตายขึ้นมาจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเศร้าหมองไปสู่ทุกขติโยมคิดว่าใครเศร้าหมองคนอยู่ในวัดน่ะน่าจะเศร้าหมองอยู่แต่เขาก็ได้รับบุญในส่วนการแต่งตัวเรียบร้อยมาไหว้พระก็บุญส่วนหนึ่งแต่บาปที่เกิดในมโนกรรมเนี่ยมันแรงด้วยมันมาเร็วด้วยส่วนคนคนนั้นกายกรรมเขาก็รับไปตกปลาอะไรก็รับไปแต่วัดมโนกรรมของเขาคิดดีมันก็เป็นบุญส่วนหนึ่งบาปส่วนหนึ่งเนี่ยเจออาเสียบางคนน่ะปากแหว่งเพดานโวถามโยมเป็นอะไรเนี่ยผมเป็นอาเสียครับมีเงินอยู่ในบัญชีหนามันวันล้านแล้วทำไมยังไงเนี่ยผมเป็นปากแหว่งไปนานโง่ครับสงสัยชาตินี้แล้วผมตกปลาไว้เยอะเม็ดไปเกี่ยวปากเกี่ยวกระชากปากเข้าทะลุแต่ผมก็ขายปลาแล้วก็เอาเงินนายขายปลาไปสร้างวัดไปทำบุญช่วยสังคมผมก็เกิดมารวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ปากแหว่งไปนานโง่โอ้ยขออย่าให้เป็นอย่างนี้เลยนะสาธุอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูงั้นก็บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปใครทำอะไรไว้คนนั้นก็รับไปนะบอกลูกเหมือนกันว่ากราบแม่แล้วขออโหสิกรรมจากแม่ซะพอขออโหสิกรรมแล้วแม่บอกลูกนะลูกเอ๋ยกรรมใดที่ลูกทำกับแม่แม่ขออโหสิกรรมทุกกรรมเลยนะลูกแต่กรรมที่ลูกทำกับแม่ไปแล้วลูกต้องไปรับผิดชอบกรรมนั้นเองนะลูกลูกต้องรับกรรมนั้นเองนะลูกเพราะแม่ไม่เก่งเกินกรรมแม่ไปแก้กรรมให้ลูกไม่ได้หรอกลูกเหมือนมือลูกที่ตบหน้าแม่ตบจนมือลูกแตกเลือดไหลแม่อโหสิกรรมคือไม่ตบลูกคืนกลับไปแต่แผลที่มือลูกลูกต้องรับผิดชอบความเจ็บเองนะลูกแม่ไปแบ่งความเจ็บมาเป็นของแม่ไม่ได้เลยกรรมใครกรรมมันอ่ะวันนี้ก็จึงได้สาธยายเนื้อความแห่งธรรมมาด้วยเวลาและเนื้อความโดยสังเขปและเวลาโดยสมควรจึงขอยุติลงคงไว้จึงขออวยพรให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีพรเถิดพรสะกดด้วยพอพานกับลอเรือพอพานเหมือนกับจะบอกว่าพอเสียทีมี10ล้านแต่อยากได้อีกแสนล้านก็ยังจนกว่าคนที่มี1ล้านแต่อยากได้ 50,000 ความพรนั่นแหละคือความรวยคนที่อยากได้ไม่รู้พอก็ยังจนอยู่ดีพอเสียทีด้วยพอพานเป็นพรที่เราสร้างเองได้รักใครแต่เขาไม่รักเราไล่ละตามหาเขาอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่วันยันค่ำพอเสียทีกับการไล่ตามหาสิ่งที่ไม่ใช่ของเราพอเสียทีกับการที่ไล่เกลียดคนคนนั้นเพราะสร้างเวรสร้างกรรมไม่จบถ้าพอพานเป็นพอเสียทีก็เป็นพรที่เราสร้างเองไม่ต้องขอจากใครและรอเรือคือเหมือนกับบอกว่ารอให้เป็นทำดีมากมายแต่ก็โกรธว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีเสียทีถ้าเข้าใจว่ากรรมเก่ายังให้ผลไม่หมดก็จะรอให้เป็นว่าวันนี้ฉันทำดีเดี๋ยวสักวันกรรมดีจะถึงฉันแน่นอนพอเสียทีและรอให้เป็นพรที่มนุษย์สร้างเองไม่ต้องขอจากใครอาตมาขอให้พรสมทบไปดังนี้อภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขขังพลังเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุ
2: หากันฟังเทศทำความสงบ ทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรงั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรหากมีปัญหาถามมันหาได้ยินเนื้อเนี่ยมันไม่สงบเป็นที่หรอกไม่ถึงอัปนายจนกระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลยขอให้ทำความสงบอยู่ในใจแห่งเดียว มันจึงจะฟังเทศน์จะได้ค่อยได้ความ พุทธศาสนานี้สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงคนอื่นไกลศีลสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นแหละวินัยสิคืองดเว้นจากโทษนั้นเรียกว่าศีลสมาธิคือสำรวมใจมันก็อันเดียวกันนั่นเองส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมีรัศมีไปออกไปเป็นสว่างร่วงออกไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิมันไม่เด่นเสียงมันไม่เด่นรัศมีมันออกไปนอกๆมันเศร้าหมองไปเห็นสิ่งต่างๆไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กุ้มใจให้เดือดร้อน

ำคัญนั้นหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนาให้เห็นจิตตรงกลางอันตรงไหนตรงกลางอันตรงนั่นแหละตรงใจนั่นแหละ มันออกไปจากจุดนั่นแหละเหมือนกันก็ว่าเราจะทำการทำงานอะไรต้องมีความประสงค์อันหนึ่งมุ่งหมายอันหนึ่งจึงค่อยทำจึงค่อยเป็นหลักฐานมั่นคงไปได้อย่างข้าศึกเราเรียกว่าเรามาประจนข้าศึกเดี๋ยวนี้แล้วต่อสู้กับข้าศึกของเรา ที่มันลุมล้อมประจนมาอยู่ทุกเมื่อมันตั้งตัวไม่ติดเหตุนั้นจึงทำหนักทำมั่นคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิตเป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์มันเดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิ จะพิจารณาอะไรก็เอาให้มันสู่อารมณ์เดียวแล้วเป็นสมาธิทั้งนั้นนี่มันแยกออกไปอารมณ์ต่างๆอย่างเราพิจารณากายก็ตาพิจารณากายนี่เนี่ยแยกแยกกายมันออกไปเป็นธาตุสี่เป็นน้ำไปลมแล้วก็มีอีกคู่น้ำอีกตอนนึงคู่เล็กๆคราวนี้ก็ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าอันเดิมนี่เรียกว่าค่ายคู่ประตูในประตูนั้นอย่างประตูชุมพลที่เราเห็นอยู่โคราชก็ทำลายหมดแล้วก็ไปทำวงล้อมรอบเป็นกว้างออกไปประตูนะมีกำแพงล้อมรอบ เวลาฆ่าศึกศัตรูเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต่อสู้ก็มันต้องขึ้นบนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆเล็กๆขึ้นบนกำแพงยิงปืนไปใส่พวกข้าศึกข้าศึกซึ่งจะเข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามคูสองแห่งข้ามขนำไอ้คูตามสองแห่งแล้วจะคันคูหนึ่งกว่าจะมาถึงกำแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกว่าที่ข้าศึกจะมาถึงกำแพงมันต้องสนุกยิงแล้วพวกยิงไม่มีไม่หวังที่จะยิงถูกหรอกถูกของพวกอยู่ภายในอันนี้เรียกว่าค่ายคูประตูหอรบในสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นเมื่อค่ายคูประตูหอรบครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วยากนะซึ่งข้าศึกจะบุกให้แตกสลายเพราะเหตุใดเมื่อออกไปจนข้าศึกนั้นจะต้องสะสมกำลังเพียงพอเสียก่อนอยู่ภายในกำลังเพียงพอถ้าแก้วทหารในทุกสัตว์ทั้งสัตว์อาวุธเสบียงอาหารครบบริบูรณ์แล้วออกต่อสู้คืดออกนอกกำแพงต่อสู้ข้าศึกขันหาก็กำลังแล้วอ่อนกำลังแล้วน้อยกลับเข้ามาสู่กำแพงปิดประตูไว้ข้าศึกประตูหอรบรักษาให้ดีอย่างนี้เรียกว่าข้าศึกทำลายไม่ได้ท่านพระพุทธมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราประจนข้าศึกคือทำสมาธิให้แน่วแน่ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมั่นเรียกว่ามีค่ายคูประตูหอรบไปต่อสู้กับประจนกิเลสต่างๆอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมามานะทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็จนต่อสู้ก็สู้ด้วยอาการไหนสู้ด้วยอาการที่พิจารณาอย่างมันโลภ

มันได้ความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอขันอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทำไมนั่นมันจะมาเลี้ยงร่างกายร่างกายมันเลี้ยงแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมันจะต้องตายต้องแตกต้องตายสลายตายเป็นอะไรเป็นดินน้ำไฟลมเราได้มาได้มาได้ได้ดินน้ำไฟลมมาผสมเอาดินน้ำไฟลมก็มาบำรุงดินน้ำไฟลมนี่มันก็แตกสลายเท่าเก่าก็เป็นดินน้ำไฟลมของเก่าก็ยังบำรุงก็เป็นดินน้ำไฟลมอันนี้ก็ตัวดินน้ำไฟลมนั่นก็ไม่เห็นมีอะไรมันโกรธได้การนี้มันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจก็คนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องตายต้องสลายมันเลยไม่มีอะไรกันจะโกรธให้เฉยโกรธก็ไม่มีอะไรมันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมันคงอะไรของนิจังทุกขังนิจตาทั้งหมดของมันนั้นมันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันกับเรามันหลงเราประมาทมันประมาทกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต่างๆอันที่มันกำเริบทำให้จิตเราพุ่งเป้าสงสัยแต่ด้วยประการต่างๆนะ มันสงบลงไปได้สงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยสุดเตลิดเปิดเปิ่นไปไม่อยู่คงที่จิตใจนั้นก็เลิกคุ้มคุ้มซ่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขาเหตุนั้นมันแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามาสู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยตัวหลานท่านบอกว่าไอ้ประจนโลภะจิตมันต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันคือกำแพงเมื่อมีกำลังมาแล้วก็ออกต่อสู้ต่อไป ถ้าคนใดปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรแล้วไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องอื่นๆอ่ะไม่ต้องอยากได้นู่นอยากนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อันนั้นเป็นตัวกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ตั้งมั่นยังไงจะตั้งมั่นลงให้แน่แน่แน่ให้เอาให้ตั้งมั่นให้แน่วแน่ให้เต็มที่ซะก่อนมันค่อยไปเองมันค่อยเกิดเองครับคือจิตใจยังจิตยังที่อาตมาพูดนั่นจิตคือคู่คิดคุณไม่คุณออกไปจากใจใจมันมีคิดมันมีความรู้สึกเฉยรู้สึกตัวเฉยแต่ไม่คิดมันนึกเราไปส่งสายตามจิตที่มันคิดมันนึกไม่มีที่สิ้นสุดเห็นนั่นว่าให้ย้อนกลับคือมาหาใจคือตัวตรงกลางวางเฉยอยู่ไม่คิดไม่นึกแล้วก็สงบได้สงบชั่วคราวเก่าในขณะที่เรากลับมาหาตัวตรงกลางมันสงบชั่วคราวมันไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่อธิบายฟังคือจิตที่มันคิดมันได้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดหน้าภาพแล้วเข้ามาอยู่คงที่ไม่อยู่ที่ตัวใจเป็นกลางนั้นเดี๋ยวนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะ

0: ทำอย่างนั้นได้เราต้องหัดให้เห็นตัวกลางนี้เสมอให้เข้าถึงตัวกลางนี้เสมอที่จะเอาชัยชนะได้ก็เอาตรงนี้แหละ ตัวกลางนั้นถ้าหากจะรู้เห็นอยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกันข้างหน้าก็ต้องไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลางอาจารย์มาอธิบายให้ฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหละแล้วกั้นลมหายใจจะพักหนึ่งเข้าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจแหละมันอยู่นานไม่ได้หรอกอันลมหายใจนั่นน่ะมันกั้นปุ๊บลงไปนั่นหยุดนิ่งเลยไม่มีคิดไม่มีส่งหน้าส่งหลังไม่มีทั้งนั้นน่ะอยู่เฉยแต่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกก็เฉยๆก็มีอยู่อันนั้นตรงกลางเมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นน่ะคือตัวจิตนั่นจะไปตามหรือตามจิตตามมันคือว่าตามจิตมันคือเหมือนกับคนตามรอยงัวรอยควายน่ะรอยเท้าคนนั่นน่ะเป็นต้นตามไม่เห็นหรอกมันต้องสะกดเอาตรงนี้เองมันเป็นใจตรงกลางนี่เองจึงจะเห็นตัวจิตตามคือหมายความมันตามรอยไม่เห็นตัวมันก็ตามไปเห็นแต่รอยยังตามไปถ้าเมื่อสะกดเอาตรงนี้มันตรงที่เป็นกลางๆเนี่ยไม่ต้องไปตามมันไม่เห็นตัวเลยตอนนี้ท่านเห็นตัวแล้วตอนนี้มันคิดแล้วตอนนี้มันคิดมันนึกมันส่งมันใจมันรู้มันไวสารพัดทุกอย่างเห็นตัวมันแล้วตอนนี้มันออกไปจากนี้คิดนึกส่งสายรู้มันไวสารพัดทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากไม่ต้องไปตามมันกดเข้ามานี่เลยอยู่คงที่เอาใกล้ๆอย่างนี้แหละฮัทให้มันชำนิชำนาญฮัทมันคล่องแคล่วไม่ใช่ฮัทวันเดียวแล้วเป็นสองวันประมาณแล้วเป็นเท่านั้นไม่ใช่ฮัทจนชำนิชำนาญตั้งกี่ปีก็สุดแล้วเรามาชำนาญตรงนี้แหละเรื่องติดหินเรื่องตรงนี้แหละกี่ปีมันก็จบชนะตรงนี้แหละไม่ต้องไปชนะที่อื่นทำไมจึงเอาของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งหมดหรือของภายในทั้งหมดของภายนอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นเขาก็จะเจอเทศนาของเก่าคิดดูสิมันคิดไปอะไรมันไปไหนก็ไปเมืองเก่านั่นแหละเรื่องเก่านั่นแหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับการทำงานคิดกับบ้านกับเรือนคิดสงสัยกับหมู่กับเพื่อนคิดกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่คิดของเก่าเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เก่ามาที่หลังจากของเก่านั่นแหละเราชำระกับชำระของเก่านี่แหละไม่ชำระอื่นไกลจึงว่าทำหลักของมันมันคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นกลางกลางนั่นแหละผู้รู้ผู้อยู่นั่นแหละให้มันมันให้เป็นหลักไว้จริงตั้งใจชำระแล้วของอันนี้มันค่อยหายค่อยจางไปเองไม่ใช่ทำวันนี้เราแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอีกอย่างนั้นไม่ได้หรอกตัวคิดตังค์ก็ไม่จริยังก็ตังค์ก็ไม่ยังที่ท่านพูดนะฮะจิตอื่นมันไม่ต้องทำอีกแล้วทำหมดแล้วทำจิตเด็ดทุร่าแล้วไม่ต้องทำอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจหรอชอบใจก็ตัวนั้น ความเป็นจริงท่านผู้วิเศษท่านไม่ได้ประมาทจะเป็นนิ่งนอนใจได้ยังไงเมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่ให้เกียรติคานมันฟังท่านพูดมันง่ายเหลือเกินเลยสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ต้องทำอะไรจิตทั้งปวงหมดละทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคนมันคิดดูไม่ทำจะทำอะไรคราวนี้อยู่เฉยอย่างสมมติว่าเลยสำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วไม่ทำอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงล่ะครับลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนนี่ใช่ธรรมหรือไม่ใช่การกระทำมันไม่คิดมันเล็กการที่ไม่คิดมันเล็กมันจะเป็นได้ยังไงคนเรามันเป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านเล็กท่านพิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนบุตรชนคนเราธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมแล้วมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตามันหมดหนทางมันเหมือนถึงที่สุดก็หมดหนทาง มันเห็นที่สุดไม่เห็นที่หมดที่จิตมีพุทธศาสนาสอนอย่างนี้อันนี้ที่ว่าอาตมาอธิบายเอาเท่านี้แหละทัดสมาธิเรียกว่าอัดทำสมาธิภาวนาจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือนั่งไม่ก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือนั่งสมาธิทัดสมาธิดีกว่า เมื่อนั่งสมาธิเราต้องกำหนดเอาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์จะพุทโธก็ถนัดใจพุทโธเปล่าถนัดอนาปานสติก็เอาถนัดยุบหนอของหนอก็เอาหรือสังหารหังก็เอาอันใดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในที่นี้นั้นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างว่าอานาปานสติไม่ใช่แต่อานาปานสูดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นให้จิตแน่วอยู่ในลมมันนั้นเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเข้าออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั้นจิตท่านว่าไปหายใจสั้นหายใจยาวต่างๆมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนะเอาเฉพาะนี่แหละต้องหายใจให้หายใจเข้าให้ออกเฉพาะตรงปลายจมูกก่อนนะเห็นอยู่นั่นน่ะหายใจเข้ามาหายออกหายใจออกหายใจเข้ามันก็ตายมันลงถึงความตายอานาปานสติลงถึงความตายเลยคำว่าตายไปไหนอ่ะตายนี่ก็หมดเรื่องสังขารร่างกายหมดไม่รู้สึกอะไรมันจะลงเท่านั้นน่ะลมแล้วก็หายไปในเวลามันเป็นธรรมนี่จริงจังลมมันก็หายหมดไม่รู้สึกตัวนี่พิจารณาลมหายใจออกเป็นนี้พิจารณาเห็นผู้ตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรกายนี่มันของแตกของตายอย่างนี้มันปีนตัวได้อยู่กระดุกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ดับสูญไปมันก็เย็นมันก็ไม่พบบวมขึ้นมามันอืดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าไปละลายไปมันก็ไปกินดินน้ำไปลมของเราเนี่ยมันเกิดมันเกิดไม่ตรงไหนหรอกมันก็มาจากดินน้ำไปลมของเราเมื่อหมดที่อนาปานสติเลยหมดเมื่อพิจารณาเลยเป็นธรรมไปจิตมันเข้าถึงธรรมแล้วค่ะนี่ มันสงบเข้าถึงธรรมแล้วอยู่นิ่งเฉยหัดสมาธิต้องหัดอย่างนี้การว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันนั่นแหละไม่มีคิดแตกอะไรกันหรอกพุทโธดีหรือว่าอนาปานสติยังถูกนิสัยเรื่องมรณะสติยังถูกนิสัยอะไรต่างอสุภะกรรมฐานยังถูกนิสัยไปหามัวแต่ค้นคว้าหายถูกนิสัยตนรู้ไม่ถูกสักทีพิจารณาอนาปานสติลงมุดเครื่องของกรรมฐานลงลงคนตายแล้วมุดเท่านั้นแหละกรรมฐานทั้งตัวหมดอยู่ที่ความตายอารมณ์ความตายมันปล่อยวางหมดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงหลักอันที่พูดตะกี้นั่นแหละเข้าถึงความเป็นกลางจิตก็นิ่งแน่วเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าหัดสมาธิเราทำกันเลย
1: บางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารและปฏิกูลสัญญาไม่ใช่สมถานความข้อนั้นเฉลยว่ากรรมฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐานทั้งหมดเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเลี้ยงชีวิตของเรามันปนตัวชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี่ปุคาลันตังปุคาลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางทวารปากมันก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบนึงก็ของที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำ มันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจารณาในที่เรื่องโดยกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แหละจิตเราอยู่เราอยู่

0: ็อยู่ได้ต้องทนุถนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกวันทุกวันแต่ไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอยู่นั้นจนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งนอนกินนอนนอนอยู่กับที่ทำมาหากินไม่ได้คนอื่นก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายเลยอย่างนี้ก็ต้องตายเห็นไหมอาหารเนี่ยค่อยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอจนกินไม่ได้กินนิดหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องละหมดเท่านั้นแหละเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่กับจริงอื่นถึงปฏิกูลสัญญาก็จริงแหละแต่เราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนั่นแหละมันอยู่ในของปฏิกูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารที่กินไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกว่าจะแตกสลายไม่มีดีอะไรหรอกคนเราเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าธาตุสี่ก็ปรับปรุงมันธาตุสี่อันนี้ธาตุโปะข้างเข่ามาพ่อข้างเข่าให้มันเจริญงอกงามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยหนึ่งก็พอได้20 ปี25 ปีอยู่ที่ราคานี้พอกแล้วมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้ว 30-40 ปีไปแล้วก็มีแต่หมดจะเปลี่ยนไปสิ่งที่มีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลี่ยนไปในร่างกายของเราเช่นอดเซลล์ต่างๆมันก็หมดก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชรามันก็ไม่รับอาหารนะคะนี่สิ่งต่างๆมันหมดไปแล้วเรียวแรงก็อ่อนเพลียไปให้คนทุกข์ดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไฟลมการดื่มนี่ถ้ายังพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นไม่เป็นกรรมฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้ก็ได้เป็นกรรมฐานหมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันสูงอย่างกสิณจิตวสุภาสิบอนุสติสิบก็ตามที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุนั้นจริงว่าไม่ควรที่จะคำนึงไม่ควรที่จะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้ได้จริงกรรมฐานนั้นแหละที่พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเอาสติน่ะคุมจิตให้อยู่เสียก่อนแล้วค่อยน้อมมาโนพิจารณาถึงไม่น้อมมันก็พิจารณาเองหรอกคุมจิตอยู่แล้วมันคุมจิตไม่อยู่นะสิ
1: นาบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามเช่นเดียวกันแก่เวลาเราทั้งหลายที่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามาถึงวันอาทิตย์อันเป็นวันหยุดงานหยุดการตามร่างกายแล้วก็มาพักผ่อนทางใจเคยอยู่บ้านในใจมันก็ไม่ค่อยได้พักก็ได้เพราะว่ายุ่งด้วยความคิดการอ่านอาทิตย์อ่านในเรื่องงานการด้วยประการต่างๆทำให้เกิดความวุ่นวายสับสน ในชีวิตท่านพอถึงวันอาทิตย์ก็หยุดงานแล้วก็พักงานทางที่จะต้องคิดแต่มันวุ่นวายซะแล้วก็มาวัดมาวัดก็มีจุดหมายเพื่อจะศึกษาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนถูกต้องเพราะว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาถูกต้องถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเราปฏิบัติไม่ถูกหรือว่าอาจจะถูกเขาหลอกเขาต้มในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะในทางศาสนาหรือเกี่ยวกับวิธีการต่างๆที่ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจพอเขาบอกอย่างนั้นก็กลัวอย่างนี้ก็กลัวเลยกลายเป็นคนถือศาสนาตามเขาว่าไม่ได้ถือด้วยปัญญาไม่ได้ถือด้วยความรู้ความเข้าใจชัดเจนถูกต้องก็เป็นเหตุให้เกิดความสับสนในชีวิตเพื่อประการต่างๆแต่คนในสมัยนี้มีหัวในการที่จะหลอกจะต้มมนุษย์ด้วยประการต่างๆทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในชีวิตบางทีก็ต้องใช้จ่ายเงินทองมากมายเพื่อสิ่งที่ตนรักตนชอบนั่นจะได้ความสุขความสบายมีคนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าท่านผู้หนึ่งเนี่ยท่านเป็นคนที่มีฐานะดีสามีได้ถึงแก่กรรมไปก็หลายปีแล้วแต่ว่ามีความเป็นห่วงอะไรในสามีอยู่มากอันนี้มีพระองค์หนึ่งซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้รู้ทางในชอบนั่งดูอะไรต่ออะไรเรื่อยๆไปไปนั่งดูทางไหนนี่ไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครไปจุดพ่วงได้เพราะแกบอกว่าแกเห็นไปอย่างนั้นเพราะว่าคนไม่สามารถจะไปพิสูจน์แต่เลยเกิดความคุ้นเคยกับเจ้าของบ้านผู้นั้นก็นั่งทางไหนบอกว่าคุณหลวงที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเวลานี้ลำบากเดือดร้อนมากไปไหนไม่สะดวกไม่มีรถยนต์ใช้แต่นี่ความเชื่อที่ไม่เข้าเรื่องไม่เชื่อได้ว่าคุณหลวงตายไปแล้วไม่มีรถยนต์ใช้ต้องการรถยนต์ใช้สักคันหนึ่งแล้วจะมีรถยนต์ใช้จะทำอย่างไรก็ต้องถวายรถยนต์แก่หลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นั้นก็เลยบอกว่าคุณหลวงชอบเคยนั่งรถติดแอร์มันต้องเอารถติดแอร์แล้วก็ต้องซื้อรถพุกสวาจิ้นติดแอร์ถวายพระรูปนั่นไปกันหนึ่งพระรูปนั่นก็ขับต่อไปต่อมาสบายใจนี่เขาเรียกว่าไม่ละอายใจในการที่จะไปพูดกับโยมอย่างนั้นไอ้ความจริงตัวอยากได้นะแต่ว่าไปอาศัยผีที่ตายไปแล้วเป็นเครื่องเบอร์จะรู้ว่าคุณเจ้าของบ้านคนนั้นน่ะคิดถึงสามีมากก็เลยจัดแจงซื้อรถถวายได้รถไปคันได้รถไปสมปรารถนาแล้วไอ้ต่อมาก็ลูกชายที่รักใคร่หวงแหนก็ตายไปอีกก็มีความคิดถึงมากพระก็เข้าไปบอกเองทีหลังเนี่ยไปบอกว่าแม่ลูกชายลำบากเหลือเกินตายไปแล้วที่อยู่ก็ไม่มีต้องไปเที่ยวอาศัยนอนตามชายคาบ้านคนอื่นไม่มีที่อยู่อาศัยเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่มีนุ่งผ้าเก่าๆขาดขาอ้าวถวายกุฏิไปอีกหลังสบายใจไปเมื่อเขาเรียกว่าพวกหากินในทางหลอกลวงทำให้คนหลงเชื่อด้วยความเข้าใจผิดไปในรูปอย่างนั้นแล้วยังจะมีแผนหลอกต่อไปเพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นคนมีสตังค์มากก็ไปคุกคลีให้เกิดความสนิทสนมระวังไว้ให้ดีนักบวชพวกนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามีอุบายมีวิธีการที่จะหลอกจะต้มคนด้วยวิธีการต่างๆพวกนี้ก็ใช้เปิดจิตวิทยาแล้วก็พูดให้เขาเชื่อให้เขาฟังไม่ใช่เป็นนักเทศนักสอนเพื่อมุ่งจะสอนคนให้ฉลาดแต่เป็นนักสอนประเภทเห็นแก่ตัวเ ็นแก่ได้แล้วก็ใช้วิธีการแยกกายเอามาจากความเชื่องมงายของพุทธบริษัทในเรื่องบางสิ่งบางประการแล้วก็ไปพูดจาให้เขาเชื่อเพราะว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีคนนิยมชมชอบแต่ว่าคนที่นิยมชมชอบก็เป็นพวกประเภทที่ไม่ค่อยจะได้มีการศึกษาในเรื่องอะไรอะไรต่างๆมากนะก็เลยเชื่อกันไปในรูปอย่างนั้นอันนี้มีอยู่ในเมืองไทยเราในกรุงเทพเราเนี่ยก็มีอาการเช่นนี้อยู่และก็บ้านนอกก็มีเหมือนกันบอกว่านั่งวิปัสสนาแล้วก็เห็นไม่นั่นเห็นไม่นี่เรื่องเก่าๆแก่ๆซึ่งไม่มีในประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็เที่ยวเห็นไปแล้วก็บอกว่าผู้ที่ตายไปเรื่องแบบมาบอกตนให้ไปเอาสิ่งนั้นไปทำสิ่งนี้ไปบอกคนคนก็เชื่อแล้วแหมเออองค์นี้เก่งมากวิปัสสนาเก่งไอ้วิปัสสนาแบบนั้นใครๆก็ทำได้มันไม่ยากอะไรหรอกถ้ามีแผนการที่จะต้องมนุษย์เนี่ยมันง่ายนิดเดียวอามาก็ทำได้แต่ทำแล้วเก่งกว่าคนพวกนั้นจะได้จำไปแต่ว่าฉลาดกว่าคนพวกนั้นแต่ใช้วิธีการที่แยกยนต์มากกว่านั้นก็ได้แต่ว่ามันละอายเหลือเกินที่จะทำในรูปอย่างนั้นที่จะทำให้คนหลงนี่ให้คนเข้าใจผิดเนี่ยทำไม่ลงพูดไม่ออกในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อได้ข่าวอย่างนี้ก็เอามาบอกญาติโยมไม่รู้ว่าวิธีการของมนุษย์เนี่ยมันมากใช้วิธีการต้มตุ๋นด้วยประการต่างๆเอาเรื่องศาสนามาต้มง่ายกว่าเรื่องใดๆเพราะคนมีศรัทธามีความเชื่อหลอกคนไม่เคยตายเป็นจำนวนเรื่อยๆก็ได้ดังปรากฏเป็นข่าวในประเทศอเมริกาใต้นะที่ว่านักบวชในศาสนาคริสต์เตียนน่ะเขาเอาคนไปจำนวนเป็นตั้งพันกว่าคนนี่ก็ฆ่าตัวตายหมดเลยพวกนั้นศรัทธามากจนถึงกับฆ่าตัวตายแล้วจะได้ไปเกิดอยู่กันในสวงสวรรค์ก็อยู่ในเมืองมนุษย์ที่มันแยกเป็นทีแล้วไม่มีทางจะแก้ไขตายไปก็ดีกว่าแล้วก็ชวนกันตายดังปรากฏเป็นข่าวในประเทศหนึ่งในอเมริกาใต้นี่คือความรู้แท้ๆความเชื่อในศาสนาที่งมงายไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองอะไรอย่างรอบคอบแล้วก็เชื่อกันไปในรูปอย่างนั้นอันคนที่จะทำให้คนหลงเนี่ยเขามีวิธีการที่จะให้เชื่ออย่างเดียวมีวิธีการหลายอย่างทำให้เชื่อเมื่อเชื่อแล้วก็จูงไปได้ตามปรารถนาคนเราตั้งหลักหูหลักตาแล้วถูกใครจูงไปไหนก็ได้แล้วก็ตกเหวตกบ่อกันไปกันไปตามเรื่องอันนี้ต้องระวังเรามาวัดนี่ต้องมาเพื่อความฉลาดเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้รู้จักพระพุทธศาสนาถูกต้องแล้วจะไม่ให้ใครมาหลอกมาต้มเราด้วยเรื่องอะไรอะไรเป็นอันขาดคนที่จะต้มคนน่ะเขาถือโอกาสเขาดูว่าคนนั้นกำลังมีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจในปัญหาชีวิตในเรื่องครอบครัวหรือในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเขาก็ตอบเต้เข้าไปแล้วก็ไปพูดจาปลอบโยนอย่างนั้นอย่างนี้ให้มีความเชื่อก่อนพอมีความเชื่อแล้วเขาก็จะทำอะไรตามแผนที่ได้กล่าวกันไว้ท่านผู้นั้นก็เลยหลงเชื่อในรูปอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้ถูกหลอกถูกต้มไปด้วยประการต่างๆแล้วก็ชอบและประเภทที่เรียกว่ามาหาตนมาพูดจาคือไปจัดประแจงนี่แหละบอกว่าพระประเภทไปจัดประแจงให้ไปหาถึงบ้านให้ไปพูดอะไรต่ออะไรก็ชอบไอ้ที่เขาให้ความรู้ให้ปัญญาไม่ค่อยชอบมาหาไม่ค่อยสนใจจึงได้ถูกหลอกถูกต้มกันด้วยประการต่างๆนอกจากพระนักบวชในพระพุทธศาสนามีวิธีการอย่างดังกล่าวแล้วชาวบ้านเขาก็มีวิธีการที่จะหลอกจะต้มให้เราหลงไหลมัวเมาไปในเรื่องอะไรต่างๆมงคลที่แท้มันอยู่ที่ความคิดถูกต้องการพูดถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องมันอยู่ในใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่วัตถุวัตถุนั้นไม่ได้เป็นเครื่องช่วยให้ใครเจริญให้ใจดีขึ้นไหมแต่ว่าคนก็หลงเชื่อไป ว่าต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้อาจารย์ที่สุดมีว่านไปในบ้านก็ยังเชื่อว่าจะเจริญได้เลยไอ้ความจริงนะพวกนักเล่นว่านเขาตั้งชื่อมันสวยๆไปรอบไปรอบแล้วก็บอกว่าถ้ามีว่านนั้นจะเป็นอย่างนั้นมีว่านนี้จะเป็นอย่างนี้ไม่มีว่านใดที่ตั้งคนให้ฉิบหายได้เลยแต่ความจริงฉิบหายกันไปเยอะเหมือนกันก็ต้องไปซื้อด้วยราคาแพงแล้วมาตั้งไว้ในบ้านแล้วไม่ตอบว่ามันจะช่วยเราดีขึ้นนี่คือความเชื่อเหลวไหลไม่ใช่เรื่องสัจธรรมไม่ใช่เรื่องความจริงในทางพระศาสนาแต่คนไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตื่นเต้นไปเชื่อกับเขาในเรื่องอย่างนั้นไปเพื่อแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในบ้านในช่อแล้วก็เอื้อคนอื่นแล้วเสียคนอื่นลักต่อไปเพราะว่าต้องการให้มงคลไปอยู่บ้านตัวก็เลยลักต่อไปอีกต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เป็นมงคลข้างนอกมันไม่ใช่มงคลข้างในมงคลข้างนอกนี่ในทุกศาสนาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวมันไม่ใช่มงคลแท้มงคลตื่นข่าวนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่สอนให้คนเชื่ออย่างนั้นแต่สอนว่าสิ่งทั้งหลายจะเกิดมีขึ้นในชีวิตของใครก็ด้วยการคิดด้วยการพูดการกระทำของผู้นั้นหรือพูดให้ท่านว่าเพราะกรรมของผู้นั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำมันขึ้นซึ่งอื่นภายนอกเชื่อเราไม่ได้ตัวเราเองเท่านั้นจะเชื่อตัวเราเองได้อันนี้มันต้องเกิดจากการมาศึกษาทำความเข้าใจและเมื่อเกิดความรู้อะไรขึ้นมาไอ้ความรู้เก่าๆที่เรามีมาก่อนนั้นมันควรจะเพิกถอนไปเรียกว่าเอาออกไปจากจิตใจของเราเพราะมันไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่คำสอนในทางพระพุทธศาสนาแม้เรามีอยู่บ้างแล้วก็เพิกถอนไปเรารับของใหม่ของพระพุทธเจ้าเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์เราก็นำสิ่งนั้นมาเป็นหลักใจตอนนี้มีคนมาบวชกันมากบวชพระก็บวชกันบ่อยๆพ่อแม่ที่มาบวชยังหนุ่มอยู่อย่างนี้พอมาถึงมาบวชถามว่าจะบวชจะดูฤกษ์บวชวันไหนจะดูฤกษ์ศึกวันไหนมาก็เลยซักเก้าให้บอกว่าถ้านักถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องฤกษ์เรื่องยามไม่ต้องพูดว่าวันไหนดีวันไหนชั่วเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่าวันนั้นดีวันนี้ชั่ววันนั้นอุบาทวันนั้นโลกาวินาศมันไม่เชื่อแค่เรื่องคำพีพุทธศาสนาแต่มันเป็นเรื่องไสยศาสตร์เป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้ที่เขาตั้งกันไว้แต่เรานับถือพระพุทธเจ้ารับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องถืออย่างนั้นเรามาถือว่าวันเวลานั้นมันไม่ดีไม่ชั่วมันเป็นกลางกลางถ้าพูดตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าอัปปยาสัตตาธรรมะที่ถ้าท่านตวนนะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปปยาสัตตาธรรมะอัปปยาสัตตาธรรมหมายความว่าเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วสิ่งทั้งหลายไม่ดีไม่ชั่วใจเรามันไปคิดเอาเองว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วเช่นวันเวลานี่ไม่ดีไม่ชั่วเช้าสายบ่ายเย็นค่ำคืนไม่ดีไม่ชั่วมันเป็นกลางกลางแต่ว่ามันดีชั่วเพราะอะไรเพราะคนจะไปเกี่ยวข้องถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเวลาด้วยความคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเวลาตอนนั้นมันก็ชั่วไปกับเราด้วยแต่เราแค่เวลาตอนนั้นคิดดีพูดดีทำดีเวลาตอนนั้นมันก็ปล่อยดีไปกับเราด้วยเช่นในเวลานี้เรามานั่งอยู่ในศาลาวัดเรามาทำจิตได้สงบเรามาศึกษาธรรมะเวลานี้เป็นเวลาดีสำหรับเราเป็นมงคลสำหรับเราเป็นเวลาที่จะให้เรามีความสุขมีความเจริญแต่ถ้าเวลานี้เรากำลังเดินกับไปในสนามม้าเตรียมตัวจะไปเล่นม้ากันอยู่ไอ้เวลานี้มันก็เป็นจันไรสำหรับคนเข้าสนามม้าเป็นจันไรสำหรับคนไปร้านเหล้าเป็นจันไรสำหรับคนที่ไปเที่ยวในที่เหลวไหลหรือไปประพฤติชั่วถ้าเราประพฤติชั่วเวลาไหนเวลามันก็ปล่อยชั่วไปกับเราประพฤติดีเวล าไหนเวลามันก็ปล่อยดีไปกับเราไอ้ลำพังเวลานั้นมันอยู่อย่างนั้นไม่ได้ดีได้ชั่วอะไรเราจะบวชวันไหนก็ได้เราจะเสร็จวันไหนก็ได้ไม่ต้องรู้เรื่องยามนาทีมาพูดให้ฟังอย่างนั้นก็คลายไปแล้วก็ไม่มารบกวนให้ดูเรื่องดูยามที่ลูกจะเสร็จจะหาต่อไปบางคนก็บอกว่าให้บวชนี่ไม่เป็นไรละแต่ว่าศึกนี่มันต้องดูเรื่องแค่หน่อยมาทำไมจะต้องไปดูเวลาศึกบวชกับศึกมันก็เหมือนกันไม่ได้แปลกอะไรกันบวชนั้นเราเอาผ้าเหลืองมานุ่งกับห่มข้าวตั้งใจว่าเราจะประพฤติอยากจะหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเวลาศึกเราก็เปลี่ยนผ้าตอนนั้นเองแต่ว่าจิตใจก็ยังอยู่กับพระพุทธเจ้ายังอยู่กับพระธรรมพระสงฆ์ยังถือศีลอยู่แต่ลดจำนวนลงไปหน่อยก็เป็นคฤหัสถ์ก็เอาเพียงศีล5ประการแล้วก็มีคุณธรรม5ประการประจำจิตใจเรียกว่ามีศีลมีธรรมประจำใจประพฤติดีประพฤติชอบมันก็ดีอยู่แล้วออกไปเพื่อความดีมันก็ดีอยู่แต่ถ้าเราออกไปเพื่อยิงคนให้เสียเลือดไหลมันก็ชั่วอยู่นั่นแหละแต่มันคิดจะไปฆ่าคนคิดจะไปฆ่าของเพื่อนหรือว่าคิดจะไปทำการเสียหายในชีวิตถึงเลือกดีมันก็ชั่วนะถ้าเลือกชั่วมันก็ชั่วอยู่นะเพราะว่าเราคิดจะไปทำชั่วแต่ถ้าเราคิดไปทำดีมันก็ดีอยู่นั่นเองหลักการนั้นเป็นเช่นนั้นแต่เพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังพระท่านเทศน์ท่านสอนอันนี้ไปหาพระก็จะโดยมากก็มักจะเอาใจชาวบ้านจะให้ดูหมอก็ดูให้จะให้ทำอะไรก็ทำให้โดยไม่ได้นึกว่าทำเช่นนั้นเป็นการช่วยให้มู่ลงไปทุกเวลานานทีไม่ได้ช่วยคนให้ฉลาดขึ้นทำคนให้หลงติดอยู่ในเรื่องมู่เง่าไม่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธศาสนาบอกว่าแหมผมวันนี้เสียโชคดีเหลือเกินรถนี่ต้องซื้อเมื่อวานยังไม่ได้ขับให้ใครนั่งเลยได้ขับให้หลวงพ่อนั่งนี่แต่มันสบายใจสบายใจก็บอกว่าไอ้เธอสบายใจเนี่ยเพราะได้เห็นพระดีเรียกว่าเห็นสมณะสมณะนี่เรียกว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมณานันจะดัชนังเอตมังกลมุตตมังการได้เห็นสมณะผู้ประพฤติสงบนี่เป็นมงคลคือเป็นเหตุให้กระตุ้นใจให้เราจะเป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจต่อไปเมื่อไปถึงวัดแล้วเขาก็กลับไปรุ่งเช้าเข้ามาอีกมาถึงมานั่งก็คุยนั่นคุยนี่บอกหลวงพ่ออยู่ว่างๆช่วยเป่าหัวให้ผมสักหน่อยว่างั้นให้เป่าหัวให้แล้วบอกว่าตอนนี้ยังเป่าไม่ได้มันต้องเป่าตอนบ่ายเวลานี้เป่าไม่ได้บ่ายโมงฉันจะเป่าให้พอถึงเวลาบ่ายโมงคือไปเทศน์นั่นเองเวลาไปเทศน์กันเลยถามว่าคนที่ขับรถไปรับหลวงพ่อมาหรือเปล่าเขาบอกเขายืนที่ไหนมาแล้วก็บอกมานั่งตรงนี้มาใกล้ๆมาใกล้ที่ฉันเทศน์หน่อยให้เขามานั่งด้วยนั่งฟังให้ดีแล้วก็ให้เขาฟังไปฟังไปจนกระทั่งจบพอจบแล้วก็เลยพูดกันว่าคุณคนนี้เนี่ยเขาขับรถเขาดีใจที่ขับรถไปหลวงพ่อนั่งแล้วเขาขู่เขาไปขอร้องให้เจ้าเป่าหัวเขาบัดนี้เขามานั่งอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็ให้เขายืนจะบอกว่าฉันเป่าแล้วนะเป่าหัวให้เธอแล้วเป่าตั้งเที่ยวโมงครึ่งแล้วแต่ไม่แก่เป่าบนหัวที่มีผมลบอึงลังฉันเป่าลงไปในหัวใจคงเถอะเธอรับไปหรือเปล่าที่ฉันเป่ามาแต่กี้เนี่ยเขาพนมมือไหว้บอกว่า รับไปแล้วครับผมใช้ได้แต่อย่างนั้นก็ใช้ได้ว่าเธอเอานี่ไปเถอะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเถอะเป็นผู้ประพฤติธรรมเธอก็จะเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานต่อไปความจริงเด็กหนุ่มคนนี้ชอบฟังธรรมเขาบอกว่าผมฟังหลวงพ่อตั้งแต่ผมเป็นเด็กนักเรียนอยู่ที่วัดนั่นผมได้ฟังด้วยและผมยังจำอยู่ว่าหลวงพ่อสอนอะไรวันนี้หลวงพ่อมาก็ดีใจที่จะได้ฟังอีกเลยบอกเขาว่านั่นมันดีแล้วที่เรามันคิดดีอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ไข่ธรรมะผู้ไข่ธรรมะนี่เป็นคนเจริญพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะตามูปวังผู้ติผู้ไข่ธรรมนี่เป็นผู้เจริญ ธรรมเดชที่ปราบบูผู้ชังธรรมนี่เป็นผู้เสื่อมท่านสอนไว้อย่างนั้นเราเป็นผู้ใครธรรมก็เรียกว่ามีความเจริญอยู่แล้วรักษาความเจริญนี้ไว้ต่อไปแล้วเขาก็ขับรถมาส่งที่สถานีรถไฟบางบุญนาเพื่อขึ้นรถกลับมาวัดต่อไปนี่เป็นตัวอย่างที่เอามาเล่าให้ฟังว่าคนเรามันสนใจแต่เรื่องภายนอกไม่ได้สนใจเรื่องภายในสนใจวัตถุไม่สนใจเรื่องจิตใจไม่สร้างคุณค่าทางใจแต่แสวงหาสิ่งที่เป็นคุณค่าทางวัตถุเพราะคนเรามันนิยมวัตถุกันมากในสมัยนี้มีข่าวดังที่ไหนแล้วก็ไปกันเพื่อจะไปเอาวัตถุราคาก็แพงเรียกว่าซื้อกันไม่ใช่เล็กน้อยองค์หนึ่งราคาตั้ง500-600-900ก็ลงทุนซื้อเอามาแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ต้องลงทุนเลยนี่กลับไม่ชอบสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนเลยก็คือว่าทำใจให้เป็นแพทย์เนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่เรามีความคิดมีความตั้งใจที่จะทำจิตใจของเราให้เป็นแพทย์ขึ้นมาเท่านั้นเราก็เป็นแพทย์ได้แล้วในใจเรามีแพทย์อยู่ในใจแพทย์ในใจนั่นแหละจะคุ้มครองเราจะรักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัยทำได้อยู่รอดปลอดภัยนั่นคืออยู่รอดจากความตกต่ำทางจิตใจจิตใจไม่ตกต่ำแต่อยู่กับความชั่วความร้ายความโลภความโกรธความหลงไม่ครอบงำจิตใจที่ไม่เกิดเรื่องก็ไม่เกิดครอบงำใจเพราะเรามีธรรมะเป็นเกราะป้องกันอยู่ธรรมะเป็นเกราะในเป็นเกราะวิเศษที่จะป้องกันคนไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วความร้ายไม่ให้ถูกยิงไม่ให้ถูกฆ่าไม่ให้ติดคุกไม่ให้ติดตารางธรรมะย่อมรักษาไว้ป้องกันไว้ในรูปอย่างนี้แต่คนไม่ค่อยสนใจในการที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติแต่ว่าสนใจที่จะแสวงหาวัตถุเอามาใช้ป้องกันตัวนี่คือความหลงผิดความเข้าใจผิดอยู่ไม่ใช่น้อยทำไมจึงได้เป็นไปในรูปเช่นนั้นเพราะว่านานมาแล้วเราไม่ได้จูงคนเข้าหาธรรมะกันอย่างจริงจังในโลกนี้คนรู้มีมากคนมีปัญญามีน้อยถ้าจะนั่งหากินกับคนรู้นี่สบายได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วเมื่อมีกินมีใช้แล้วจะไปขนขวายทำไมที่จะทำคนให้ฉลาดขึ้นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่รักพระพุทธเจ้าเราไม่รักพระธรรมเราไม่รักพระสงฆ์อย่างแท้จริงคือไม่เห็นแก่ศาสนามีเราไม่คิดสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นในจิตใจคนไม่พยายามดึงคนเข้าหาธรรมะแต่ถ้าเมื่อคนเข้าใจธรรมะเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็จะนำสิ่งนั้นไปใช้ในทางที่ถูกที่ชอบตามระเบียบในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นความจำเป็นมากสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันที่เราจะต้องปลุกระดมให้คนเห็นธรรมะให้เข้าใจธรรมะให้คนเข้าถึงหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเวทีก็ประกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนี่มันคนเดียวกันแต่ว่าคนจีนก็ทำเป็นรูปผู้หญิงสวยๆผู้หญิงสวยนั้นเป็นภาพแห่งความรักเป็นภาพแห่งความเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นให้คนไปไหว้แต่ว่าคนพอไปไหว้แล้วมันไม่คิดถึงธรรมะแต่ไปเอารูปนั้นเป็นที่พึ่งเสียแล้วก็ไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเหมือนอาชิมาเช่ทั้งหลายไปไหว้อยู่ที่วัดมังกรกมลวาสนี้เล่งเลยยื้อที่กรุงเทพนะนั่นไปว่าอย่างนั้นไปเถอะพระโพธิสัตว์นี่มีหน้าที่รักษาลูกซึ่งรักษาลูกก็คือพระธรรมนั่นเองธรรมที่รักษาลูกก็คือธรรมคือเมตตาดังพุทธภาษิตว่าโลกุปัตถัมภิตาเมตตาโลกอันเมตตาค้ำจุนไว้หรือพูดง่ายๆกว่านั้นว่าเมตตาในคุ้มครองลูกเป็นหลังคาลูกป้องกันโลกไม่ให้แตกสลายวุ่นวายโลกในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแผ่นดินแต่หมายถึงคนที่อยู่ในโลกเมตตารักษาคน ให้อยู่กันด้วยความรักฉันพี่น้องให้อยู่กันด้วยความสุขความสงบไม่ให้เบียดเบียนกันโกหกกันเอาธรรมะเพื่อประโยชน์อย่างนั้นแต่คนเราพอมีรูปแล้วก็ไปไหว้ขอหวยขอเบอร์ไปบนบานสร้างกล่าวติดทองติดหยองอะไรกันไปตามเรื่องไม่ก้าวหน้าจิตใจไม่ก้าวหน้าจะไปพูดญาติโยมว่าไม่ก้าวหน้าก็ไม่ได้ความจริงข้าเราไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้ายังไงคือไม่สอนญาติสอนโยมไม่เกิดความรู้ความเข้าใจโยมไหว้อะไรก็ให้ไหว้อยู่อย่างนั้นแหละโยมอยากสั่นก็บอกเขามาให้สั่นตามชอบใจอย่าเมื่อไรเอาใจเด็กอย่างนั้นเด็กมันจะได้ตุ๊กตาก็ซื้อมาให้อยากกินขนมก็ซื้อมาให้อยากเลือกบอลก็ซื้อมาให้ซื้อไปมันจะดีขึ้นได้อย่างไรมันก็เป็นเด็กอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่พุทธบริษัทเราเวลานี้ก็อยู่ในสภาพเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นเด็กทางวิญญาณยังมีความคิดไม่ก้าวหน้าไปไหว้ที่ไหนก็จะไปไหว้เพราะความถังเพราะความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เขาเล่าลือกันไปไหว้อย่างนั้นไม่ได้ไปไหว้เพื่อนึกถึงประวัติของพระพุทธเจ้าเพื่อนึกถึงความงามความดีของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้เอาความงามความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราสร้างพระให้เกิดขึ้นในใจสร้างพระพุทธไว้ในใจสร้างพระธรรมไว้ในใจถ้าพระสงฆ์ไหว้ในใจเราไม่ได้ไปทำอย่างนั้นไม่ได้คิดในรูปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไหว้กันอยู่ดังที่กล่าวแล้วคนที่อยู่ใกล้พระพุทธรูปอย่างนั้นก็ไม่อยากจะยุ่งอะไรให้ไหว้อย่างนั้นเลยดีสตังค์เยอะได้สตังค์สตังค์เอามาทำอะไรสตังค์ถ้ามันได้มาแล้วทำให้คนนู้ทำให้คนหลงทำให้คนงงงายเอามาทำอะไรเอามาเนี่ยมันช่วยอะไรได้ถ้าเราจะเอามาสร้างวัตถุทางศาสนาสร้างโบสถ์ชอบว่าปิดทองแต่ว่าคนนี้ไม่รู้จักศาสนาไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือว่าเราสร้างพระใหญ่ให้ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าคนไม่รู้จักศาสนาแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาไอ้สิ่งที่เราสร้างนั้นลงทุนไปเพื่ออะไรเมื่อคนไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนั้นสมัยยุคพระเจ้าอโศกนี่เขาบอกว่าสร้างพระเจดีย์ไว้มากมายและเจดีย์นั้นช่วยพุทธศาสนาให้อยู่ในอินเดียได้หรือเปล่าศาสนาในอินเดียหายไปจนไม่มีเหลือคำพีสักเล่มหนึ่งก็ไม่เหลือในประเทศอินเดียเวลาก็จะฟื้นคือสถาบันนาลันทาขึ้นมาใหม่เอาคำพีพระไตรปิฎกจากเมืองไทยไปเอาจากลังกาจากพม่าไปก็ในอินเดียนะไม่มีแล้วมีแต่ซากอิฐกับปูนซึ่งพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นวัตถุให้คนไปเดินดูเล่นแต่นั้นเองวัตถุนั้นมันช่วยไม่ได้ประเทศลังกานี่ก็มีวัตถุบอกเหมือนกันสร้างเจดีย์แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้สิ่งที่ช่วยได้นั่นคือการสอนธรรมะการปฏิบัติธรรมะการช่วยกันประกาศธรรมะให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจนั่นเป็นเรื่องที่เราจะทำกันให้มากให้ดีขึ้นเป็นพิเศษแต่ว่ายังทำกันน้อยไปเรายังส่งเสริมกันไปในเรื่องวัตถุหลวงพ่อเก่งๆที่เราได้ยินชื่อนั้นก็เก่งในทางที่ทำคนให้หลงให้งมงายให้เข้าใจผิดด้วยประการต่างๆคนก็รู้จักไปไหว้ไหว้เสร็จแล้วก็แม้ดีอกดีใจวันนั้นพบกันหลาย 2-3 คนมาในรถไฟไปนู่นไปไหว้หลวงปู่แหวนบอกว่าแม้มาจากกรุงเทพจะมาไหว้หลวงปู่แหวนไม่เจอนะไปถึงไม่เจอคือหลวงปู่แหวนแกไม่สบายแกนอนอยู่ในห้องออกมาไม่ได้เลยไม่ได้ไปไปแล้วไม่เห็นหลวงปู่แหวนไม่ได้ไหว้บอกว่าโยมไม่ต้องเสียเราทุนมากไปไหว้ถึงขนาดนั้นหรอกเราดูรูปท่านก็ได้ไหว้รูปก็ยังได้ถ้าจะไหว้นะแต่ถึงไม่มีรูปถ้าจะไหว้มันก็ได้เหมือนกันเราไหว้คุณงามความดีของหลวงปู่ก็แล้วกันไม่ต้องไปไหว้ให้ถึงเนื้อถึงตัวอย่างนั้นหรอกแต่ว่าคนเรามันก็อยากจะเห็นรูปร่างหน้าตาพอได้เห็นแล้วสบายใจเอามาไปไหนบางแห่งก็บอกทำแต่เสียงมานานแล้ว ไม่เคยเห็นตัวจริงสักทีถามมาบอกว่านี่เขาไม่ใช่ตัวจริงเนาะมันตัวปลอมอะไรเนี่ยคือในบางว่าเป็นตัวปลอมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวปลอมคืออะไรเพราะว่าไม่เรียนธรรมะมันจะรู้ว่าปลอมคืออะไรไอ้ความจริงอันนี้มันไม่ใช่ของจริงนี่ร่างกายเนี่ยมันของปลอมมันของปรุงแต่งขึ้นมาจากวัตถุธาตุนี้ประการต่างๆดินน้ำไฟลมประชุมกันเข้าอาศัยมารดาบิดาเป็นที่เกิดแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของแท้อะไรแต่เขาต้องการดูของปลอมก็เลยให้ดูไปก่อนแล้วก็นั่งคุยธรรมะกันเพื่อให้รู้ว่าไอ้เนื้อตัวนี่มันไม่สำคัญอะไรมันสำคัญที่เสียงที่เปล่งออกมาเป็นธรรมะนั่นแหละถ้าได้เห็นคือได้ยินสิ่งนั้นได้ฟังสิ่งนั้นและเอาสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันน่ะมันถึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อเห็นรูปร่างหน้าตามันก็อย่างนั้นน่ะไม่ได้เรื่องอะไรหน้าตาของอาตมาก็เหมือนคนหนึ่งจมูกสองรูตาสองข้างหูสองข้างปากรูเดียวมือก็ข้างละห้านิ้วไม่ขาดไม่เกินมันก็เท่านั้นยืนก็เอาหัวขึ้นไม่ได้ยืนเอาหัวลงมันก็ทำเหมือนเพื่อนนะแล้วจะไปดูอะไรกันนักหนาแต่ว่าเขาก็อยากจะดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมาถึงก็นั่งดูบางคนมานั่งดูอะไรก็มาดูอะไรนักหนามีคนเคยจะนั่งดูพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรในการที่มานั่งดูร่างกายอันสวยหน้าของตถาคตเนี่ยแต่องค์อย่างว่าอย่างนั้นเลยร่างกายอันสวยหน้าร่างกายของตถาคต

พุทธเจ้าไม่ได้เข้าถึงธรรมะบางทีไปนั่งคุยกับพระพุทธเจ้าตั้งคืนคุยกันตั้งคืนเลยเวลาพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอริยสัจเตียแล้วก็ไม่ไปรอบจริงๆอยากทราบนักว่าใครเป็นผู้กล่าวธรรมนี้ที่ธรรมะอย่างนี้ขึ้นมาก่อนเรามองว่าไม่สำคัญคนกล่าวไม่สำคัญมันสำคัญคำที่กล่าวออกมาท่านเข้าใจข้อความเอาไปปฏิบัตินั่นแหละเนื้อแท้ที่ต้องการอย่าไปเที่ยวศึกษาว่าใครกล่าวเลยแต่ให้เข้าใจธรรมะที่กล่าวออกมาก็เลิกกันเขาก็เลยฟังไปพอสว่างนะสลัวลุกขึ้นนะกวีก็ว่าลุกขึ้นแล้วตรงถามว่าจะไปไหนต้องไปหาพระพุทธเจ้าหน่อยก็ได้กล่าวว่าอยู่แถวนู้นเลยว่านี่เลยเลยว่าไปนั่งคุยกันตั้งคืนแล้วยังไม่รู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใครคือว่ามุ่งแต่จะไปดูรูปพระพุทธเจ้ามุ่งแต่จะไปเข้าองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังความจริงพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังก็นั่งอยู่นั่นคุยกันแล้วและพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อแท้คือธรรมะก็พูดออกมาให้ฟังให้รู้ให้เข้าใจแล้วแต่ท่านเข้าใจธรรมะแต่ว่ายังอยากจะไปดูตัวให้ได้เลยกวีกวาดไปเลยแต่องค์ก็ไม่ห้ามไปตามเรื่องของเขาแต่ว่าไปไม่ถึงไหนพอเลี้ยวมุมกำแพงไอ้แม่หัวมันมาจากนั้นชนโคมเก่าให้ท่านก็เลยนิพพานเป็นพระอรหันต์แล้วที่ไปแต่อยากจะไปเห็นองค์พระพุทธเจ้าเหมือนเป็นอย่างนี้เพราะว่ายังต้องการดูรูปอยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรแต่ถ้าได้เห็นมันก็เป็นดวงตานิดหน่อยว่าได้เห็นตอนนั้นเองได้พูดแล้วก็ว่าโอ้กูเห็นแล้วนะตามตรงนั้นนะรูปร่างหน้าตาแกเป็นอย่างนั้นมันก็เท่านั้นแหละแต่สิ่งที่ควรเห็นทุกวินาทีของชีวิตสิ่งนั้นคือประทับที่เราควรศึกษาควรจะทำความเข้าใจเราจึงควรจะนำธรรมะนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราเช่นเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจอย่าเอาไปแขวนคอมันวุ่นวายนะแขวนสักองค์หนึ่งมันไม่หนักเกินไปแขวนมากๆ มันหนักเปล่าๆเขาว่าสักองค์หนึ่งเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตใจไม่ให้เราลืมพระไม่ให้ลืมศีลไม่ให้ลืมธรรมไม่ให้ลืมข้อปฏิบัติเวลาจะไปไหนก็จะนึกว่าเราจะไปไหนเราจะไปหาใครเราไปแล้วจะได้อะไรจะมีอะไรขึ้นจากการไปของเราถ้าคิดว่าไปแล้วมันไม่ได้อะไรแต่ไปได้สิ่งที่เป็นความชั่วเป็นความไม่ดีแก่ชีวิตเราจะไปทำไมเราจะก้าวเดินไปเพื่อความชั่วทำไมเราจะอ้าปากพูดสิ่ง

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

0: ื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ไปเพื่อประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองอันที่3สัมมาปาสะสัมมาปาสะเนี่ยประสานใจหรือจักประสานใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและบริวารทั้งหลายกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่การพูดการกระทำของเราแก่เขาประสานใจปาสะนั้นแปลว่าบ่วงแปลว่าบ่วงสัมมาปาสะเนี่ยมีบ่วงอันชอบธรรมสำหรับคล้องร้อยรัดจิตใจประสานใจยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยไงนะประชาธิปไตยฝรั่งเขามีหัวใจของเขาอีพลูบัสจูนัมจากหลากหลายให้มาสู่กลายเป็นหนึ่งจากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งในถิ่นของเราในการทำงานของเราให้มันเกิดยูนิตี้เกิดเอกภาพขึ้นมาโดยสัมมาปาสะซึ่งเราจะต้องอธิบายกันอันที่4วาชะเปยยะวาชะเปยยังวาชะเปยยะแปลว่าคำพูดดูดดื่มซึมซาบจิตใจพูดจาด้วยถ้อยคำอ่อนหวานประสานใจให้เกิดสามัคคีนุ่มนวลไพเราะมีเหตุผลนำชุมชนสู่สามัคคีธรรมสำคัญมากเหมือนกันนะไอ้คำพูดเนี่ยสำคัญมากมากอันสุดท้ายนิรักขระไม่ทราบว่าท่านจะเขียนถูกหรือไม่ภาษาบาลีนอนหนูสระอิรอเรือดับเบิลคอแม่นากาศดับเบิลคอแล้วรอจุฬารอจุฬานะเลิกใช้มานานสระอะออกเสียงเป็นนิรักขระไม่ให้มีลิ่มกรอนหมายก็ว่าให้สถานที่ที่เราทำงานองค์กรองค์การหน่วยงานของเราหรือท้องถิ่นของเราให้สงบร่มเย็นปราศจากขโจรขโมยด้วยคุณธรรมจนไม่ต้องใส่ลิ่มก่อนได้ทำ5ประการนี้ผู้ปกครองผู้บริหารจะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้มองในภาพรวมในภาพรวมที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วในส่วนตัวที่ทำงานยังมีอีกยังมีอีกเอาเรามาลองอธิบายดูอธิบายดูเริ่มต้นด้วยคำว่าสัสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินบำรุงแผ่นดินเกี่ยวกับการเกษตรการเพาะปลูกเราจะเห็นตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเห็นไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทำทุกอย่างลงจากเครื่องบินห่อแผนที่พลุงพลังพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาดินแม้แต่หญ้าพงหญ้าแพรกพระองค์ก็ชวนชาวบ้านปลูกอย่างโครงการลำน้ำก่ำเมืองสกลของเราใครเคยคิดบ้างแต่พระองค์คิดนั้นแหละสัสเมทะของพระองค์ละที่นี่ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยพากันสงสารเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาคนยากไร้คนยากจนบุคคลนี้ด้อยโอกาสทางสังคมบุคคลเหล่านี้การศึกษาก็น้อยง่ายที่จะไหลไปตามกระแสคลื่นของสังคมค่านิยมผิดๆจะมาครอบงำเขาโดยเฉพาะถ้าพวกเราหมุนไปตามค่านิยมผิดๆบุคคลเหล่านั้นก็จะมาตามเรามาตามเราอาตมาเคยเฝ้าสังเกตความจริงอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะพูดเรื่องนี้แต่ก็อดที่จะพูดไม่ได้คิดว่ามีประโยชน์ชาวไร่ชาวนาทุกวันในปลูกอะไรปลูกมากๆปลูกปอก็มากปลูกมันก็มากทำนาก็มากถ้าแบบสมัยโบราณแล้วรับรองว่าไม่อดไม่อยากบางทีหน้าเดือน10เดือน11อาตมาไปแสดงธรรมนั่งรถไปมองสองข้างทางข้าวชูรวงทองเหลืองอร่ามแม่ถ้าทำอยู่ทำกินในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปลูกปีเดียวนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากชาวนาสามารถทำนาปีเดียวแล้วนอนกินอีก3ปีก็ไม่อดไม่อยากแต่เขาดำเนินชีวิตเขาเนี่ยผิดพลาดมากค่านิยมของสังคมอะไรต่างๆได้ครอบงำทางสติปัญญาเขาด้วยยิ่งทำนามากก็ยิ่งจะมีพวกนายทุนรวยขึ้นไปไม่ใช่ชาวนารวยสัสเมทะรู้จักบำรุง แผ่นดินในการเพาะปลูกให้สติปัญญาแก่การปลูกแก่ผู้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวไร่ชาวนาปลูกปอปลูกมันทำนาอะไรต่างๆเขาผลิตมาเพื่อขายเขาไม่ได้ผลิตเพื่อจะกินคนโบราณพ่อแม่ของเราพูดสอนลูกสอนหลานว่าทำอยู่ทำกินนะลูกนะให้พากันทำอยู่ทำกินหมายความว่าปลูกตรงนี้กินที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำขายซื้อกินไม่ใช่ทำอยู่ทำกินเดี๋ยวนี้ทำขายซื้อกินยิ่งทำมากผลิตออกมามากเท่าไหร่เขาก็ขายมากแล้วก็ไปซื้อกินทีนี้อัตราราคาการซื้อขายนั้นเขาถูกกดเวลาเขาจะลงทุนต้นทุนอะไรต่างๆเขาถูกราคาต้นทุนในถูกโกงขึ้นมาสมัยก่อนต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียอะไรเขาเอาควายไถนาไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้รถปลูกเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อวันก่อนอาตมาได้มีโอกาสไปนั่งจะไปโทรศัพท์ห่างไกลในร้านขายรถไถนาก็ลองถามเล่นๆดูว่าขายได้เท่าไหร่ปีนี้เฉพาะเขตนี่300 กว่าคัน300 กว่าคันแสดงว่าควายต้องตายไปประมาณสัก 3,000 ตัวคือมันจะมาแทนกันคนโบราณยังพูดบอกไว้ในอนาคตเมื่อศีลธรรมเสื่อมลงอะไรเสื่อมลงคนดีชอบเบิ่งบ่าเข้าป่าหาเพื่อนเงินสิเป็นล่าค่าหาบ่กินข้วยตู้ไม่มีควายตู้ให้หากินอีกแล้วมันจะกินยังเหรอควายตู้คูโบดาควายตู้ยันมากแล้วบุคคลเหล่านี้วิธีซื้อเอาไร่นาไปจำนองที่เขาเข็นตอกๆเข้านาไปจำนองเพราะพ่อค้านายทุนนี่มองเป็นขนมไปเลยเป็นขนมไปเลยอยากได้รถไถนาไม่ยากคุณเอาใบนามาร้านค้าที่ขายรถเนี่ยได้เครดิตมาจากธนาคารชาวไร่ชาวนาก็วิ่งไปตามเทคโนโลยีเหล่านี้ต้นทุนในการผลิตสูงมากเขาทำนาได้มากๆแต่เขาขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินจมลงไปทำอย่างไรเราจะพยายามให้เขาเข้าใจว่าปลูกอยู่ปลูกกินปลูกที่นี่ขายที่นี่มีคนญี่ปุ่นมาที่วัดอาดามาได้พบกับคนญี่ปุ่นหลายๆคนเคยถามเขาว่ามีชาวนาไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นในยิ้มเขาบอกว่าชาวนามีแต่ชาวนาญี่ปุ่นนี่อย่างนี้เลยเขาบอกรัฐบาลต้องเอาใจใส่ประคับประคองเหมือนไข่อยู่ในหินเพราะอะไรเขาบอกชาวนาญี่ปุ่นเวลาเขาทำนาเขาทำน้อยๆไม่ขายหัวใครกินเลยเขาทำกินรัฐบาลต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศมากินแพงๆตัวเขาเองเอาแค่นี้นานๆเขาคงกลัวจะหมดจะสิ้นรัฐบาลต้องมาเอาใจและประกันไม่ซื้อข้าวจากต่างประเทศต้องซื้อภายในประเทศมากินสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองลงไปจะเป็นสัตสเมทะรู้จักบำรุงแผ่นดินการเพาะปลูกรู้จักการจัดการเกี่ยวกับการเพาะปลูกให้เขาลดเนื้อที่การเพาะปลูกลงมาแล้วปลูกอย่างอื่นที่จะกินได้ตามไร่นาในภาคอีสานมันแห้งแล้งให้พากันปรับปรุงในการเพาะปลูกอย่างไร่นาป่าผสมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะต้องมองอย่างน้อยเขาทำแล้วเขามีอยู่มีกินตรงนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้แต่ปีต่อไปค่อยๆขายขยายในบริเวณของกลุ่มชนเดียวกันเพื่อให้มันมีดุลยภาพในความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีมิฉะนั้นชาวไร่ชาวนาเนี่ยนับวันจะเป็นหนี้ไร่นาเขาจะหมดไปนายทุนต่างชาติเข้ามาต่อไปจะหมดเราจะต้องมาช่วยกันคิดมองไปไกลๆสงสารบ้านเมืองลูกหลานพ่อแม่บรรพบุรุษหาดินหาดอนรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้ต่อไปชาวบ้านพื้นเมืองเกือบจะไม่มีที่อยู่คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งอาตมาคิดแล้วเห็นว่าไม่ผิดท่านว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่านกเจ้าดังง่อยต่อฝั่งหิมสาเห็นปาม่าอยากสิกินแดดดินนกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกเจ้าดังเงี้ยหนาลำดายรีตนเดต่อมาก็บอกว่าโอ้ยสงสารเป็ดเดอยากนอนค่อนสอนไก่ตีนปมเปอร์ตีนปมเปอร์ปีนขึ้นผาลาดลุ่งฟังถูกหรือไม่นกเจ้าคือนกกระยางเฝ้าหนองน้ำเฝ้าแผ่นดินปลามามันก็ไม่ได้กินมันคอยกินปลาตามฝั่งน้ำตื้นๆหรือปลาตายแต่นกกระเต็นเต็นตนล่องกินก่อนนกกระเต็นอยู่ไกลๆมอง ตัวสดๆมาจับเอาไปกินนกแก้วดั่งแง้นหนาลำได้เดี๋ยวนี้คนไทยเหมือนนกกระยางคนร่ำรวยจากต่างถิ่นต่างที่เข้ามาต้องแง้นคอมองตั้งบ้านตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆไรนาสาโทหมดไปหมดไปเดี๋ยวนี้นกกระเต็นรุ่นใหม่มาเองไม่ใช่นกกระเต็นซิวนกกระเต็นลวกกระเต็นกาบบักโตใหญ่กินได้หอตะคอพันบาทเนี่ยนกกระเต็นฝรั่งนกกระเต็นญี่ปุ่นนกกระเต็นต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางอะไรต่างๆต่อไปนี่จะอยู่อย่างไรอันนี้เราก็มาช่วยกันคิดสัตสเมทะรู้จักบำรุงรักษาแผ่นดินในการเพาะปลูกและจัดการกับการเพาะปลูกเราไปเอาแต่นักวิชาการทางอื่นมาพิจารณามาแก้ไขปัญหาเขาไม่เข้าถึงปัญหาอันนี้เขาไปยิ่งยุให้ปลูกให้ฟังให้ไปขายเขาไปขอโควต้ามาชาวไร่ชาวนาแก่หาบไปขายเองไม่ได้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าน้ำท่วมบ่อนใดไฟใหม่เมืองใดให้เอาน้ำเมืองนั้นบอดตาบอดบ่อนใดให้เอายาบ่อนนั้นใส่ตกตาให้ให้พอให้จาตกตาหน้าให้พอหน้าต้านตกหน้าบ้านให้เฒ่าแก่พ่อแม่คุ้นกวนคอยพิจารณาตามเหตุตามข้องปัญหาเกิดที่นี่คนที่นี่จะช่วยกันแก้ปัญหามองให้ซึ้งถึงปัญหาเอาเลยไปฝากท่านนิดหนึ่งเลยไปปุริสเมธะอันที่สองรู้จักส่งเสริมสนับสนุนคนดีรู้จักป้องกันคนชั่วกีดกันคนชั่วกำราบคนชั่วเดี๋ยวนี้คนซื่อถือพระเจ้ากลายเป็นคนโง่เง่าเต่าลานปี่คนชั่วตัวกาลีคนอัปรีโกงเก่งๆกลายเป็นคนดังสนับสนุนแห่หน้าล้อมหลังเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวเพราะนั้นเราจะต้องเอาใหม่สัตสเมทะและมาปุริสเมทะรู้จักสนับสนุนคุ้มครองคนดีแล้วคอยกำราบลงโทษคนชั่วป้องกันอธรรมไม่ให้เกิดมีขึ้นได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นการดีความสงบก็เริ่มเกิดขึ้นอันที่สามสัมมาปาสะรู้จักประสานใจประสานใจนี่สำคัญนะคุณธรรมของผู้ปกครองที่เจริญท่านว่าประสานใจด้วยหลักสักกโรติมณะมณะกโรติครุกโรติรู้จักเคารพนับถือเลื่อมใสคนทุกคนที่มาหาเรายิ่งเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองวันหนึ่งเราจะพบเศรษฐีนั่งรถเก๋งคันงามๆมาติดต่อแต่ในชั่วโมงถัดไปหรือนาทีถัดไปอาจจะเห็นคนทุกคนยากเดินตีนเปื่อยเปล่าขึ้นมาหาเราในออฟฟิศในที่ทำงานเราให้สักกโรติมนสิกโรติมนกโรติครุกโรติพระพุทธเจ้าว่าให้เคารพให้เลื่อมใสให้สักการะบุคคลเหล่านั้นคำว่าสักการะเคารพเลื่อมใสนั้นเราอย่าเข้าใจว่าต้องมาเทิดทูนบูชาบนหัวครุเคารพคารวะเป็นภาษาบาลีแปลว่าต้อนรับเขาด้วยความนุ่มดวนให้เขารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยไม่ใช่คนละชั้นไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเทวดาเข้ากันได้ปัญหาใหญ่อยู่อันหนึ่งก็คือว่าการเข้ากันไม่ได้ระหว่างข้าราชการที่เปลี่ยนหน้ากันมาปกครองท้องถิ่นกับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาในสายตาของชาวบ้านเขายังเข้าใจว่าเราเป็นนายเราเป็นนายเราเป็นนายซึ่งความจริงนั้นมันยังแอดจัสต์เข้ากันไม่ได้เราได้เจริญเติบโตมาจากในเมืองการเสื่อมการศึกษามาจากในเมืองมีวิถีชีวิตมาจากในเมืองเขาจะเริ่มเติบโตในท้องถิ่นพอจะเข้ามาหากันเนี่ยมันเข้าไม่ติดถ้าหากขาดธรรมะเหล่านี้ถ้าแบบผู้แบบภาษาฝรั่งเขาก็พูดอีกอันหนึ่งคำว่าหลักของผู้บริหารหลักของการพัฒนาเขาก็บอกว่า live with them คืออยู่กับเขาลดตัวลงไปอยู่กับเขาหลังจากนั้นก็ serve them คือ service นั่นแหละบริการเขาอยู่กับเขาบริการเขาหลังจากนั้นก็เลิร์นฟอร์มเดมเรียนรู้ปัญหาต่างๆจากเขาจิตใจอะไรเขาเป็นอย่างไรอยู่กับเขาสนับสนุนเขาเรียนจากเขาช่วยเหลือเขากลายเป็นพี่เลี้ยงเราเนี่ยเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งครูคือแนะนำเขาด้วยช่วยเหลือเขาด้วยเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยเป็นพี่เป็นน้องเขาด้วยเขามาตีนดำๆพูดจาไพเราะอ่อนหวาน หลังจากนั้นบอกว่าครุกโรติไอ้ครุกโรติดิบแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่แปลบอกว่าแปลว่าเคารพความจริงครุนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษจะได้ถ้อยคำว่า appreciative action แปลว่ารู้จักคุณค่าการกระทำต่อกันและกันให้รู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นเขาจะเป็นใครก็ตามรู้จักคุณค่าเขาคือคนคนหนึ่งเขาทุกข์ยากลำบากเขาเป็นคนยากคนจนเพราะเหตุเพราะปัจจัยบุญเขามีน้อยเขาเกิดมาตระกูลอย่างนี้การศึกษาอย่างนี้สั่งสมประสบการณ์อย่างนี้เขาก็คือคนคนหนึ่งอีกไม่กี่วันเราและเขาก็จะต้องโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรเข้าเหลือบแห่งชีวิตจากกันไปถ้าอย่างนี้มันครุโครติก็เรียกว่า appreciative actionรู้จักคุณค่าของคนทั้งหลายนั่นแหละทุกคนมันจะเข้ากันได้อย่างสนิทเหมือนน้ำกับน้ำนมเดี๋ยวนี้มีปัญหามากๆก็คือเข้ากันไม่ค่อยได้ระหว่างผู้ปกครองกับคนที่ถูกปกครองชั้นล่างๆทีนี้นิดหนึ่งก็คืออยู่ในท้องถิ่นนี้ไม่ควรจะห่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายมาไหนท่านรู้จักปัญหาท่านใกล้ชิดประชาชนผู้นำบางคนมาสู่ท้องถิ่นย้ายมาแล้วไม่เคยรู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปถึงชาวบ้านแล้วยังห่างไกลพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ากันไม่ติดไอ้ตรงนี้แหละมันมีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าปูริสเมทะรู้จักสนับสนุนคนดีกีดกันคนชั่วต่อมาถึงสัมมาปาสะประสานใจประสานใจคู่อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวไร่ชาวนาชาวบ้านให้เข้าถึงทีนี้ประสานนี่ยังมีอีกอันหนึ่งพี่เลี้ยงของคำว่าประสานมีว่าวาชะเปยังวาชะเปยังวาชะเปยะเราได้เขียนแล้วออกภาษาบาลีรุลวาชะเปยังเวลาพระท่านสวดปุริสัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขารังจักเพื่อนบอกยังวาชะเปยังถ้อยคำดูดดื่มน้ำใจถ้อยคำควรดื่มพูดจาถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลประสานไมตรีก่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ดูดดื่มไปใสมีคนหักคนแพงคนขึ้นหอดคนโบราณว่าทั้งหลายผันอึดเขาปูปาย่ามอึดอยากคว่ำปากบ่อได้สื่อแพ่งไว้เห็นยังไม่ตีไม้ล่องหมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อาตมานี่ไปอยู่เมืองนอกหลายปีไปอยู่เมืองแขกไม่นานเพราะแขกรักอยู่ที่คำพูดแขกจับมือไปจุบแขกเนี่ยเขาจุบกันเก่งนะขยักขยังหมวดเขาเยอะเขาจับมือไปจุบเขาพอใจสายิสสมภพ graceไปไหนไม่อดกินขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นไหนแขกที่บอกว่าถือมรณะทิฏฐิไม่ร่วมกับคนต่างศาสนาแต่อาตมาเนี่ยสบายเหมือนกับอยู่บ้านตนเองไปไร่ไปสวนแขกขนของเสร็จเต็มรถจนบอกให้เลิกมันเถอะมันก็บอกขนให้นานๆจะได้มาที่มันถูกใจไอ้ถ้อยคำเนี่ยสำคัญมากอีกเหมือนกันฮัดบอกมันมวนฮัดเอาคือกันดิฮัดเอาคือกันพอไม่ว่าจะเป็นบางคนเนี่ยเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งเกิดมาก็ได้ยินแต่ถ้อยคำที่ไม่ดีไม่งามมันก็ติดนิสัยขึ้นมาฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นวาชะเปยอย่างนี้ก็สำคัญนิรักขังเอนี่ล่วงเลยมา6นาทีแล้วเราจะต้องอยู่กันอีกแล้วใช่ไหมเที่ยงแล้วนิรักขังไม่ให้มีนิแปลว่าไม่รักขังไม่มีริมไม่มีริมกรอนให้บ้านเบืองสงบร่มเย็นเขาเห็นหน้าเราเหมือนเทพเจ้ามาโปรดโอ้ยสบายคนนี้มาจะเป็นดีบ้านเบืองสบายสงบร่มเย็นเลยวันนี้ละขระทอลิ่มสลักริ่มกรทั้งหลายไม่ต้องใส่ก็ยังได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขคนมีศีลมีธรรมยังไม่พอธรรมะของเราสำหรับตัวเราเองยังต้องมีอีกจึงต้องค้างไว้ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองนี้ในช่วงนี้ก็คงจะต้องจดลงเพียงเท่านี้ความเจริญในหน้าที่ในการงานเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความเข้าใจอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วย จริยธรรมอันสูงส่งในจิตใจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

บทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
2: หยุดแล้วโหลดแอ

0: ชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4-0
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป

0: สกอร์0-0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8 นาฬิกาอุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมายชโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดรายงาน
3: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ

0: กรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

0: ครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: สำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรับประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงมีระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
3: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว 6 โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทาง Facebookแฟนเพจสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินการนะคะที่ผู้ชมเราวันนี้นะคะคุณริยุทธการบรรจงที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของด้านเทคนิคให้กับทางเราได้ดำเนินรายการไปอย่างราบรื่นนะคะขอขอบคุณค่ะรายการทุกท่านนะคะที่ติดตามนะรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งได้ดีเสมอมานะคะและที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเลยค่ะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวเราแจ้งเพื่อเผยแพร่ข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนนะคะชาวบ้านของเราจะได้รับฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรามาพบกันในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2559นะคะขึ้น8ค่ำเดือน8เป็นเมียนะคะขอบคุณหลายท่านอาจจะเข้ามาทักทายกันแล้วใน Facebook นะอาจจะไม่ทักทายกันทุกคนก็ทักทายในภาพรวมกันแล้วกันค่ะแฟนประจำนะที่ติดตามทาง Facebook แล้วก็แฟนประจำที่ติดตามทางคลื่นสทบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ทางหอกระจายข่าวด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อนเลยนะคะก็ได้มีการพยากรณ์ไว้นะในเรื่องของฝนฟ้านะคะก็คือฟ้าคะนองนะ130ของพื้นที่คุณผู้ฟังนะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนะคะสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็อุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34-37องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วนะคะ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะมาดูอุณหภูมิบุรีรัมย์บ้านเรากันบ้างนะคะได้มีการ

ายจังหวัดที่เคยจัดรายการเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าฝนยังยั่วนะคะเป็นกำลังใจพี่น้องเกษตรกรและผู้ปลูกข้าวหลายๆท่านนะทุกอย่างอาจจะคลี่คลายไปในเร็ววันนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับข่าวสงกรานต์ที่นำมาฝากกันนะคะที่ทางรัฐบาลมีการเดินหน้านะคะเรื่องการแก้กฎหมายจะซื้อจัดจ้างนะคะมุ่งได้งานดีนะคะคุมภาษีประชาชนนะคะลดปัญหาในเรื่องการทิ้งงานค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะด้านนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีการเปิดเผยนะคะว่าทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันค่ะในเรื่องด้านแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาษีภาครัฐนะคะพ.ศ. 2560ค่ะเพื่อปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้งานที่คุ้มค่านะคะมีคุณภาพแล้วก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของนายปกรณ์นินทพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบงานด้านกฎหมายก็ได้มีการรายงานต่อท่านนายกแล้วนะคะว่าร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนเสนอให้ในอีกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีนันทีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมการพิจารณานะคะก่อนเข้าสู่ในเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลท่านรัชดาเนี่ยก็เลยบอกนะว่าในเรื่องการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยพูดแล้วทำค่ะเพราะสอดคล้องโดยตรงนะคะกับนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารภาครัฐแล้วการปฏิรูปกฎหมายข้อ 22.4 ค่ะที่ท่านนายกเองมีการแถลงต่อรัฐสภาด้วยนะคะว่าจะปรับปรุงกฎหมายจะเสนอจ้างของภาครัฐค่ะเพื่อให้รัฐได้พัสดุหรือบริการที่คุ้มค่าแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะไม่พิจารณาจากราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียวค่ะสำหรับสาระสำคัญของร่างนะคะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับหลักการคัดเลือกผู้สัญญาของรัฐนะคะให้หน่วยงานพิจารณาประโยชน์ของราชการค่ะวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็ความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอนะคะมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมให้ดูต้นทุนตลอดอายุการใช้งานนะคะมาตรฐานสินค้าและบริการนะคะบริการหลังการขายนะคะพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมนะคะแล้วก็ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการประกอบกันด้วยนะคะประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะในเรื่องการใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์หลักนี่ก็ทำให้หลายโครงการเลยค่ะได้ผู้ชนะประมูลที่เสนอราคาต่ำแต่ทำงานไม่ได้ตามสัญญาค่ะแล้วก็มีการทิ้งงานนะคะหรือว่าทำให้งานรัฐนั้นล่าช้าดังสุดท้ายพี่น้องประชาชนเป็นผู้เสียประโยชน์นะคะซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกนะคะว่าในเรื่องของร่างกฎหมายยังเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาแล้วก็การขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานให้ครอบคลุมกรณีคู่สัญญาทำงานบกพร่องนะคะหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงด้วยนะคะก็หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐชีวิตร่างกายทรัพย์สินของประชาชนหรือว่าสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อให้รัฐนั้นมีเครื่องมือจัดการคู่สัญญานะคะที่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้จริงนะคะอีกประเด็นสำคัญค่ะก็คือให้อำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาผู้ทิ้งงานได้โดยตรงนะคะแล้วจึงแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเวียนรายชื่อในระบบกรมบัญชีกลางค่ะซึ่งจะนำไปสู่การลดความล่าช้าแล้วก็ปิดช่องผู้ประกอบการที่มีปัญหาไปเสนอราคากับหน่วยงานอื่นต่อนะคะมากกว่านั้นค่ะในเรื่องของร่างกฎหมายยังได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันควรด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันมีการอุทธรณ์แทบจะทุกโครงการก็ว่าได้ค่ะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ล่าช้านะคะเรื่องการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ค่ะก็จะทำให้การใช้เงินแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่าโปร่งใสลดปัญหาทิ้งงานแล้วก็ช่วยให้องค์การภาครัฐนั้นเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมค่ะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมนี่จะเป็นข่าวแรกที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับทางรัฐบาลก็ได้มีการยกระดับนะคะสมุดสีชมพูโฉมใหม่ค่ะเชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลนะคะย้ำนะคะเน้นฝากคันคุณภาพนะคะดูแลแม่ลูกคร
บวงจรกอดรับนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกยืนยันเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิกูลค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านต้องให้ความสำคัญนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับระบบสาธารณสุขแล้วก็การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันค่ะโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงวัยเด็กประถมวัยเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงนะคะสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่ค่ะเพื่อระดับการฝากครรภ์คุณภาพแล้วก็เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะคะเพื่อยังการรองรับในเรื่องการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรเลยค่ะแล้วก็เป็นการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้วยนะคะด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของสมุดสีชมพูโฉมใหม่กันค่ะที่ได้รับการปรับปรุงอย่างข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศนะคะเพื่อให้มีความทันสมัยในการใช้งานสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญเลยค่ะได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะแล้วการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพอย่างเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์นะคะ BMI นะคะเพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพค่ะรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดแล้วก็หลังคลอดนะคะให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันค่ะด้านนี้นะคะยังมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านของสุขภาพเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน QR code ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทั้งด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็การใช้สีดิจิทัลอย่างเหมาะสมค่ะแล้วก็การเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยด้วยนะคะเพราะฉะนี้ค่ะยังได้มีการนำแนวคิดนะคะ Nursery Care Framework นะคะมาใช้ในการพัฒนาเนื้อหาเพื่อส่งเสริมเรื่องการดูแลเด็กอย่างรอบด้านด้วยนะคะด้านของการเจริญเติบโตการเรียนรู้สุขภาวะทางอารมณ์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมไปถึงส่งเสริมบทบาทของครอบครัวนะคะในการที่จะติดตามการเจริญเติบโตและการรับวัคซีนตามวัยนะคะการดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่ฟันซี่แรกเลยนะคะแล้วก็การสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ส่งประจำสำนักนายกยังบอกนะคะว่ากรมอนามัยยังได้พัฒนาเนื้อหาเพิ่มเติมให้เข้าใจง่ายนะคะลดความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงนะคะสื่อดิจิทัลรวมถึงบรรณาการโครงการโรงเรียนพ่อแม่แบบผสมผสานนะคะซึ่งดำเนินการร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยนะคะเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสมุดสีชมพูยังเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการที่จะเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการบริการฝากครรภ์คุณภาพนะคะการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนการรับวัคซีนนะคะการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะการบริการสุขภาพและการบริการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆนะตามระบบสาธารณสุขของประเทศค่ะซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องนะกับเป้าหมายของรัฐบาลในการที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลควบคู่กันไปค่ะกับการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการรักษาพยาบาลนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงวัยเด็กเลยนะคะผ่านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยนะคะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องค่ะเพื่อให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยเติบโตอย่างสมบัยนะคะแล้วมีพัฒนาการที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายนะคะลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
ไทยเด็กไทยเติบโตสมวัยค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตด้วยนะคะซึ่งทางกรมอนามัยเองก็เชิญชวนนะคะหญิงตั้งครรภ์ทุกคนเลยค่ะเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์นะคะแล้วก็นำสมุดนำสมุดสกินโพเนี่ยติดตัวทุกครั้งนะคะที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องค่ะครบถ้วนแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยสถานพยาบาลที่สนใจก็สามารถขอรับสมุดบันทึกสุขภาพนะคะแม่และเด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะที่สำนักงานส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยค่ะหรือว่าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็จะเป็นการบันทึกแม้ที่เป็นของสคบอย.ปคบ.เอสด้าตำรวจเพื่อจะสืบต่อคดีของน้ำน้ำนะคะพิษอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะผสมใส่บูทามินก็ฆ่าชีวิตน้องนะแต่ว่าคนขายยังลอยนวลนะคะซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของความเคลื่อนไหวสำคัญจากทางรัฐบาลแม้กรณีการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของน้องน้ำนะคะซึ่งน้องก็เป็นพนักงานร้านกาแฟชื่อดังเลยอ่ะหลังไปรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักที่พบว่ามีส่วนผสมของสารอันตรายก็คือไซบูทามินนั่นเองค่ะซึ่งนางสาวเซอร์มาอิสระพันตีรัตน์ประจำสำนักนายกนี่ก็ในฐานะที่ท่านเองก็กำกับดูแลนะสำนักงานทุกการควบคุมหรือว่าสคบก็สั่งการเลยค่ะให้ทางหลายหน่วยงานร่วมมือกันนะคะไปไล่ตรวจสอบสินค้าแล้วก็ตามหาตัวผู้ขายนะคะโดยมีทั้งสคบอย.บก.บคบ.เอต้าแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตำรวจสน.ดินแดงที่เข้าร่วมทำงานกันอย่างเป็นระบบเลยค่ะซึ่งท่านผู้อิจฉามากท่านก็ย้ำเลยนะว่าต้องเร่งนะผลตรวจแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะคะพร้อมกำชับให้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยถอดสินค้าผิดกฎหมายออกทันทีเลยค่ะเพราะว่ายังพบนะว่ามีการขายนะในเรื่องของยาและน้ำหนักชนิดเนี่ยอยู่ในบางช่องทางซึ่งถือว่าเป็นแผลอันตรายต่อพี่น้องประชาชนเลยนะคะทางด้านของนายรณรงค์โพวิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบก็บอกนะคะว่าขณะเนี้ยมีการพบข้อมูลผู้ขายไม่ตรง

11ค่ะเพื่อดำเนินการนะคะกับผู้ขายแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายไปพร้อมกันนะคะซึ่งน้ำตีสมบัติอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะเตือนเลยค่ะให้หลีกเลี่ยงเลยนะผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อดอ้างสมควรเกินจริงนะคะแล้วก็ไม่มีเลขสารระบบอาหารนะคะหรือว่าเห็นผลเร็วผิดปกตินะหากพบสินค้าต้องสงสัยหรือว่าได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถร้องเรียนได้เลยค่ะสายด่วนสคบ.นะคะ1166หรือสายด่วนอย1556ค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อกับทางรัฐบาลมีการเดินหน้านะคะจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์นะคะเผยผลงาน1เดือนนี้พี่น้องประชาชนก็โทรปรึกษา200สายนะคะพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนี่73เรื่องแล้วก็จะมีการตรวจกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวพชรีรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยในเรื่องความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านการกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและเยาวชนนะคะเพื่อเป็นการควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกื้อเพียงสูงสุดต่อประชาชนนะคะซึ่งรองโฆษกรัฐบาลก็มีการพูดถึงในเรื่องของผลการดำเนินงานสำคัญเลยค่ะก็แบ่งออกเป็น3ด้านนะคะประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือว่า call center ซึ่งระหว่างที่1ถึง30พฤษภาคม2559เนี่ยบอกว่ามีประชาชนนะที่โทรเข้ามาใช้บริการรวมแล้วก็209สายนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะรับสายแล้วก็ให้การปรึกษาได้ทันทีค่ะ187สายโดยประเด็นหลักๆเลยที่สอบถามส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องเรื่องการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจนะคะต่อการให้บริการสูงถึง 93.26% นะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่นั่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยนะคะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสแล้วก็ร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยก็ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุนะตลอด24ชั่วโมงก็คือตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2559เนี่ยบอกว่ามีประชาชนร่วมนะคะส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามาแล้วรวมก็73เรื่องปัจจุบันบอกว่ามีเจ้าหน้าที่นะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องแล้วก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนะคะแล้วตอนนี้ค่ะได้มีการบริการร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเดินทางเพื่อเป็นการตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกล้อมมากกว่า 1,247 การทั่วประเทศค่ะพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตนะคะรวมถึงการตรวจยึดแล้วก็อายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนะคะรัฐบาลในเรื่องของนโยบายหลักของรัฐบาลคุณผู้ฟังก็คือการสนับสนุนนะในเรื่องกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และก็เศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นนะคะตัวปฏิเสธนะแนวทางกัญชาเสรีเพื่อสถานการณ์อย่างเช่นเชิงนะคะและว่าขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนนะสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเบาะแสในเรื่องการการที่ผิดกฎหมายจะได้ผ่านไลน์แอดทัฟฟี่ฟองดูนะคะทางนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบพิกัดแล้วก็ใบอนุญาตผ่านระบบนะคะ MCGIS

GPS หรือว่าผ่านซุปเปอร์แอปหมอพร้อมค่ะซึ่งสามารถตรวจสอบได้นะทั้งร้านค้าแปลงปลูกแล้วก็วันหมดอายุใบอนุญาตนะคะรวมถึงสามารถขอคำปรึกษานะผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์

ระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องค่ะรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคำสั่งแทรกแซงแล้วก็ไม่ได้มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำงานของสื่อมวลชนค่ะรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันในเรื่องหลักการชัดเจนนะคะว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนะคะรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงค่ะทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์แล้วก็

พากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องค่ะหากรัฐบาลนะคะมีนโยบายนะคะปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏหรือว่าไม่ได้เห

ามีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนะทางท่านโฆษกรัชดาก็บอกนะว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะกับการสั่งการหรือว่าการแจ้งเตือนของรัฐบาลนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าชื่อหรือว่าผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถเปิดต่อวิพากษ์วิจารณ์หรือว่านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกนะคะสื่อทุกแขนงค่ะยังสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงแล้วก็ความไม่ชอบต่อสังคมนะคะซึ่งท่านโฆษกรัชดาท่านก็บอกอีกด้วยนะคะว่าในการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องความจำเป็นที่จะต้องติดตามข่าวหรือว่ามอนิเตอร์ข่าวค่ะเป็นประเด็นปกติของทุกหน่วยงานค่ะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยได้รับรู้เสียงสะท้อนนะปัญหาและข้อร้องเรียนค่ะรวมทั้งข้อวิจารณ์ของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในกรณีพบข่าวปลอมนะคะข่าวบิดเบือนหรือว่าข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนรัฐบาลมีหน้าที่ค่ะที่จะได้ชี้แจงและข้อเท็จจริงต่อสาธารณะโดยเร็วเนี่ยไม่ใช่การจำกัดสิทธิ์หรือว่าคุกคามสื่อใดเป็นการเฉพาะค่ะแล้วก็ถ้าจะไม่ให้มีการติดตามข่าวสารเลยรัฐบาลก็จะรับรู้เสียงสังคมได้อย่างไรนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลต้องการนะให้การเมืองไทยนั้นเดินหน้าไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะไม่มองผู้ตรวจสอบเป็นผู้ขัดแย้งซึ่งภาคประชาชนแล้วก็ฝ่ายที่มีควรทำหน้าที่ของตนเองอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพราะว่าผลประโยชน์สุดท้ายเนี่ยก็ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนและประเทศโดยรวมนะคะรัฐบาลนะคะพร้อมรับฟังนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องกันแล้วก็ย้ำว่าไม่มีนโยบายแทรกแซงสื่อนะคะพร้อมในเรื่องการยึดหลักนะคะเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารสุดท้ายที่นำมาฝากกันค่ะครับในช่วงนี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะข่าวแรกที่นำมาพูดมาคุยกันนะคะเป็นข่าวที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการเดินหน้าระดับทุเรียนน้ำแร่ซึ่งถือว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะก็จัดงานเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์อย่างยิ่งใหญ่ค่ะพร้อมผนึกกำลังจัดหน่วยงานภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดต่อเนื่อง3ปีค่ะมุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าและต่อยอดสู่การเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางวิชาหรือว่า GI เพื่อสร้างความมั่นคงและรอยยิ้มให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะในเรื่องของมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ก็จัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2519นะคะที่ลานบุรีรัมย์ชั้น2ห้างรังสรรค์ไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ค่ะโดยมีนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับรู้รับทราบนะว่าจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็สามารถที่จะปลูกทุเรียนนะให้มีรสชาติและก็เอกลักษณ์พิเศษได้นะคะสำหรับทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะจากพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธรรมชาติจากภูเขาไฟและสายน้ำแร่ก็จะส่งผลแล้วค่ะให้เนื้อสัมผัสนุ่มละมุนเหมือนคัสตาร์ดเลยนะคะแล้วกลิ่นก็ไม่ได้แรงนะคะแล้วก็มีรสชาติหอมหวานนะคะเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะแล้วก็ซึ่งถือว่าผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาจากสวนทุเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะในเขตของอำเภอนนท์สุวรรณแล้วก็อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ซึ่งได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการผลิตจากสปก.ในกระทรวงการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะและภายในงานในวันนั้นก็น่าจะมีการจำหน่ายเรียนหรือขายทุเรียนน้ำแร่คุณภาพจากสวนแล้วเนี่ยก็มีหลายสวนเลยค่ะที่มาจัดจำหน่ายนะคะให้ได้เลือกชิมได้เลือกซื้อกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทุเรียนนาทีทองราคาพิเศษด้วยนะมีการแข่งขันคิดทุเรียนชิงเงินรางวัลแล้วการประกวดทุเรียนคุณภาพนะคะรวมทั้งมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ด้วยนะคะแล้วโอกาสเนี่ยก็ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างเขตหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะภายใต้กรอบเวลา3ปีนะคะโดยมุ่งรักเน้นในเรื่องการสร้างความมั่นคงในอาชีพรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์แล้วก็ยกระดับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มุ่งสู่การจดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่า GI ค่ะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะคะท่านใดที่ชอบทุเรียนบุรีรัมย์ก็ซื้อหาได้นะคะ
แต่ยังมีให้รับประทานกันอยู่ก็หอมจริงๆค่ะหอมจริงๆแล้วก็ไม่ได้กลิ่นแรงมากแล้วก็เนื้อเป็นแค่สัตว์จริงๆอ่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะจะเรื่องของทางอบจนะองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ไปเปิดศึกนะไม่เปิดศึกต้นกล้ามวยไทยครั้งที่5นะเป็นการเครื่องพึ่งเวทีสร้างนักชกเยาวชนนะสู่ระดับอาชีพนะโดยวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมนะคะอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นายภูสิทธิ์ผู้สิทธิ์วิทยากรค่ะท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็ได้เป็นประธานในเรื่องของพิธีเปิดการแข่งขันอันนี้เป็นเรื่องของต้นกล้ามวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่5นะคะก็จะมีทางคณะผู้บริหารอบจบุรีรัมย์นะคะสมาชิกสภาอบจผู้แทนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้บริหารสาธารณสุขแล้วก็หัวหน้าสำนักงานรวมทั้งหัวหน้าค่ายมวยด้วยนะแล้วก็พี่น้องจะถึงก็ร่วมกันงานไปดูกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวในวันนั้นนะคะการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์หรืออบจ.นะคะแล้วก็มีทั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะรวมทั้งชมรมกีฬามวยจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเขาจะใช้รูปแบบการแข่งขันแบบมารอบค่ะเพื่อเป็นการเฟ้นหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะหมุนเวียนกับตามอำเภอต่างๆโดยทั้งหมดนี้7ครั้งครั้งนี้ถือเป็นงานที่5แล้วนะคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นได้มีการออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาพยายามพัฒนาทักษะการกีฬาด้วยนะคะให้เพื่อความเป็นเลิศแล้วก็ยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่ระดับอาชีพและเป็นการปลูกฝังในเรื่องของความรักและความสนใจในสตาแม่ไม้มวยไทยรวมทั้งเพื่อให้นักกีฬามวยไทยรุ่นใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นด้วยนะคะซึ่งท่านนายกอบจท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นเพียงเป็นเวทีให้กับน้องๆเด็กเยาวชนมีการแสดงศักยภาพด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะแต่ก็ยังเป็นโอกาสนะให้พวกน้องๆเนี่ยเขาได้ก้าวไปสู่เส้นทางในการนักกีฬามวยไทยอาชีพในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็จะมีทั้งการสร้างรายได้ให้กับทั้งตัวเองและครอบครัวแล้วยังสร้างชื่อเสียงให้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะอ่ะติดตามกันต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะยังมีข่าวสารนะกับการไปปลูกต้นไม้กันในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการทำกิจกรรมกันนะบุรีรัมย์รวมใจปลูกต้นไม้สืบสานศาสตร์พระราชานะคะฟื้นฟูพื้นป่าสู่ความยั่งยืนเสื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางท่านศรีธรรมราชแก้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีนะที่ป่าชุมชนบ้านจานนะคะตำบลหนองติงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นท่านก็ไปร่วมกันมีนักเรียนนักศึกษากันเยอะเลยทีเดียวนะคะประชาชนจิตอาสาก็ร่วมกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกด้วยรักสืบสานศาสตร์พระราชาพลิกฟื้นผืนป่าสู่ความยั่งยืนนะคะเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2559วันนั้นก็ไปที่นี่นะคะชุมชนป่าชุมชนบ้านจันตำบลหนองติงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโครงการเนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับถึงความสำคัญนะของการรักแล้วก็ฟื้นฟูตระกอนป่าไม้ของชาตินะคะพร้อมทั้งเป็นการเขาเรียกว่าอะไรปลูกต้นไม้ในใจคนนะคะตามแนวพระราชดำริแล้วก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้แล้วสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับสาระสำคัญของกิจกรรมก็คือเป็นการร่วมมือร่วมใจกันในเรื่องการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะสืบสานศาสตร์พระราชาในการที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลนะคะเป็นการสร้างความสามัคคีกันละระหว่างหน่วยงานของราชการและพี่น้องจิตอาสานะคะแล้วก็เป็นการปลูกฝังในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นด้วยความร่วมมือร่วมใจกันก็เพื่อที่จะมุ่งหวังในเรื่องของการให้พื้นป่าชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็สร้างประโยชน์นะคะทางธรรมชาตินะคะที่ยั่งยืนให้กับ

ติดแบบราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะหลายๆอำเภอก็พยายามขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่โดยเมื่อวานนี้21มิถุนายน2559เนี่ยที่วัดสุวรรณารามนะคะตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทธ

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งพยายามหลักๆในของโครงการก็จะเป็นการมุ่งเน้นน้องในเรื่องการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนะคะแล้วผ่านกระบวนการนะ CBTXชุมชนล้อมรักค่ะที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะเพื่อสร้างพลังเครือข่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะภายในงานก็จะมีผู้ร่วมงานกันหลายท่านเลยทีเดียวค่ะไม่จะเป็นนายอำเภอพุทธิสงฆ์ค่ะท่านนิสิตวงศ์คไทยนะคะแล้วก็มีทั้งปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะท่านสุพจน์พรอยู่ศรีนะคะมีรองผู้กับการสถานีตำรวจภูธรพุทธิสงฆ์นะคะแล้วก็มีผู้กับการสถานีตำรวจภูธรนาโพแล้วก็มีทั้งที่ผู้กับที่บ้านใหม่เชียงพดด้วยท่านก็ไปร่วมนะรวมทั้งผู้ในการกลุ่มที่บ้านพุทธิสงฆ์นะคะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะกำนันทุกตำบลด้วยนะคะแล้วมีอสมทุกพื้นที่ก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมกันจริงๆนะในส่วนของสภาท่าชุมชนอำเภอพุทธิสงฆ์ก็ทางท่านราชการอำเภอพุทธิสงฆ์ค่ะท่านสุภาพรเพื่อรำเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้ทางนายนาทีไร่ขามนักวิชาการราชการชุมชนปฏิบัติการในข้อร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนอกบทบาทของนายชุมชนในการที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งในเรื่องความสำคัญของการโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนมาถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและทุกภาคส่วนนะคะในพื้นที่ที่จะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังค่ะโดยใช้แนวทางบูรณาการทั้งเรื่องการบำบัดการฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทางสังคมนะเพื่อให้ผู้ที่เคยมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนะคะดังนั้นการจัดงานครั้งนี้คือไม่ได้เป็นเพียงการเปิดในเรื่องของโครงการนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังรักศรัทธาด้วยนะคะที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะร่วมกันสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนค่ะมาติดตามกันต่อในบุรีรัมย์บ้างนะคะพช.บุรีรัมย์ของเราก็พากันยกพลผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปค่ะไปร่วมงานนี้เลยค่ะโอท็อปมิดเยียร์ซีล2026ที่อิมแพคเมืองทองธานีค่ะโดยวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่อาคารเชลเลนเจอร์นะ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะจังหวัดเราของเราก็ได้มีการนำทัพเลยค่ะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวนไม่น้อยเลยค่ะ54ร้านค้ากันเลยนะก็ไปเข้าร่วมนะคะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานโอท็อปมิดเยียร์2026นะอันนี้บอกว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2569ก็นำทีมครั้งนี้ค่ะไม่ใช่ใครอื่นใครกับพนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองค่ะท่านรัตนีสายวิถีก็เป็นหัวหน้าคณะนะคะก็ได้มีงานมอบหมายให้ทางนายพัฒนาพิสุทธิ์วงเวียนนักวิชาการนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการดำเนินความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำนะแก่ผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ภายในงานด้วยนะคะบอกว่าผลตอบรับวันแรกนะคะมาดูในเรื่องของยอดรายได้กันบ้างในการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการผู้ผลิตโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฉันมองตัวเลขรวมทั้งสิ้นเลยนะ 1,302,850 บาทเลยนะก็สะท้อนถึงความนิยมงานและศักยภาพของสินค้าโอท็อปที่สามารถแข่งขันได้ในหลายระดับประเทศเลยนะคะให้และสำคัญค่ะบอกว่าในวันนั้นก็คือวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาในช่วงเวลา17:30 น.ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินกูลเนี่ยท่านก็เดินทางนะมาเยี่ยมชมงานด้วยนะคะพร้อมกับท่านอันศิริสัมพันธรัตน์ประกาศสมมหาไทยแล้วก็ท่านสยามสิริมงคลค่ะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะโดยท่านนายกเองก็ไปเยี่ยมบูธเลยค่ะเยี่ยมบูธต่างๆเนาะมีกลุ่มข้าวแตนน้ำแตงโมบุรีรัมย์ด้วยก็เชิญชวนประชาชนเนาะร่วมอุดหนุนสินค้านะคะโอท็อปรวมถึงใช้สิทธิ์นะไทยช่วยไทยพลัสนะเพื่อเป็นการสนับสนุนในกระบวนการชุมชนสร้างรายได้แล้วเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวมาดูกำหนดการนะคะบอกแล้วท่านใดอยากชื่นใจไปเที่ยวในเรื่องของงานโอท็อปมิดเยียร์ซีล2026นะคะเขาจัดขึ้นในระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2559เวลาก็10:00 น.-21:00 น.ที่อาคารเชลเลนเจอร์ฮอล์1-3อิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งงานเนี้ยไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นนะแต่ก็ยังเป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะในเรื่องการสร้างเครือข่ายธุรกิจนะคะการขยายตลาดแล้วก็
เป็นการผลักดันและเกษตรกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องค่ะยังมีข่าวสารจันโตนะคะมาดูที่วิไลเทคนิคบุรีรัมย์ของเรากันบ้างนะคะก็จะมีการนำร่องกิจกรรมนะคะโอแบบพลัส4อาชีวะอาสาสร้างได้สร้างได้ช่วยได้จริงนะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าไฟฟ้าโดยเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทางวิไลเทคนิคบุรีรัมย์นำโดยนายวรงแก้วบุญเรืองจากหน่วยงานวิไลเทคนิคบุรีรัมย์ท่านก็ไปพร้อมกับท่านสมัครวรินทร์รามการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาและนายเดชาธรยืนยงชาตินะคะเป็นหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังร่วมกับคณะครูบุคคลและก็ฝากกลุ่มแกนนำก็ไปลงพื้นที่กันนะคะในเขตตรงบุรีรัมย์นี่แหละก็มีการจัดกิจกรรมนำร่องกับโอเวอร์พลัส4อาชีวะอาสาซ่อมได้สร้างได้ช่วยได้จริงนะคะภายใต้โครงการอาชีวะอาสาช่วยประชาชนลดค่าไฟฟ้าซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็บอกว่าเป็นการมุ่งเน้นนะให้บริการพี่น้องประชาชนด้านการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริงนะคะให้กับทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงกันนะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพควบคู่กันไปกับการปลูกฝังจิตสาธารณะแล้วก็คุณธรรมอัตลักษณ์ตามกรอบพัฒนาของวิไลด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการนำร่องเลยค่ะที่สะท้อนถึงบทบาทของอาชีวะศึกษาในการเป็นการเป็นกำลังสำคัญหรือว่าเป็นกำลังสำคัญให้กับสังคมทางด้านของการพัฒนาทักษะอาชีพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรูปธรรมนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะยังพอมีเวลานะอีกสักข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะเป็นข่าวที่เป็นของอำเภอลำไส้มาศของเรานี่แหละเขาได้ไปเปิดโครงการนะเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยและการเอาตัวรอดสำหรับเยาวชนซึ่งเรื่องนี้นะคะทางพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนะคะในอำเภอลำไส้มาศก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแล้วค่ะเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยการเอาตัวรอดและการป้องกันในสถานสถานฉุกเฉินที่อำเภอลำไส้มาศจังหวัดลำก็มีทั้งผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท่านอาริยาพรสารนายกรัฐมนตรีเมืองลำไส้มาศแล้วก็ท่านมินทิราวารินค่ะท้องถิ่นอำเภอลำไส้มาศให้เกียรติร่วมงานด้วยนะคะผู้จัดการงานก็ได้ความร่วมมือนะจากน้องๆ นะเด็กเยาวชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวโดยโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะที่จำเป็นในเรื่องการรับมือกับสถานฉุกเฉินนะไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยอุบัติเหตุหรือว่าภัยพิบัติรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการป้องกันตัวเองในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อให้เยาวชนนั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีสตินะคะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมยังได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลบ้านเมืองน่าอยู่ของเทศบาลเมืองลำไส้มาศด้วยนะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองน่าอยู่ค่ะโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้นะคะแนวทางการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะคะโครงการลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะด้านการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญเลยค่ะเพราะว่านอกจากอาจจะช่วยให้น้องๆเยาวชนของเรานั้นมีความรู้และการตระหนักแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในระดับชุมชนด้วยซึ่งก็จะส่งผลต่อการลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคตนะคะอีกทั้งยังเป็นการที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในรายการบอกกล่าวเราเที่ยงในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวส่วนกลางหรือว่าข่าวบ้านเราบุรีรัมย์นะคะท่านนี้ค่ะต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยนะคะผู้ที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเราแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นโสตบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 MHz ทางFacebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะอาจจะไม่ทักทายต้องขออภัยนะแต่ทราบว่าหลายๆท่านเข้ามาประจำอยู่เนาะต้องขอบพระคุณจริงๆกับผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านด้วยนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะตั้งแต่แรกจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีด้วยนะคะที่ยังรับสัญญาณในการประกาศแจ้งกันอยู่นะคะไทยนี้นะคะดิฉันเรียวดิ้งสกุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันในโอกาสหน้านะคะ

สวัสดีครับแฟนๆลูกทุ่ง FM News นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความปลอบปลื้มซาบซึ้งและประทับใจให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเป็นอย่างมากสำหรับต้นข้าวสุปริยาศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งเจ้าของน้ำเสียงหวานละมุนที่ล่าสุดได้มีโอกาสอันทรงคุณค่าในการร่วมขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีกระแสเรียกร้องจากแฟนเพลงจำนวนมากที่ต่างอยากเห็นต้นข้าวได้มีโอกาสใช้เสียงเพลงอันเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนและจริงใจร่วมถ่ายทอดความอาลัยและความจงรักภักดีถวายแด่พระองค์พาและในที่สุดสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยก็ได้เกิดขึ้นจริงโดยต้นข้าวสุปริยาได้โพสต์ข้อความด้วยความปลื้มปีติว่าปาฏิหาริย์มีจริงพร้อมกล่าวขอบพระคุณดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบโอกาสอันทรงเกียรติให้กับตนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้หนึ่งในความตั้งใจสูงสุดของนักร้องนักเรียนไทยคนหนึ่งได้กลายเป็นความจริงต้นข้าวยังกล่าวด้วยว่าตนเองในฐานะนักร้องนักเรียนไทยคนหนึ่งรู้สึกซาบซึ้ง

0: พื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบ
1: ไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งเกิดเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนลดแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการ